0: สวัสดีค่ะ
1: จบจากรายการตุ้มโฮมนะครับก็มาติดตามข่าว3สีกันนะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมอาร์มธนภูมิและคุณโบตั๋นลลิตพักนะครับ30นาทีต่อจากนี้นะครับมีข่าวสารมากมายมาฝากกันทั้งเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องของการเตือนภัยรวมถึงข่าวบันเทิงนะครับในช่วงที่2นะครับมีการ์ดแต่งงานของณเดชน์ยาย่าที่วันนี้เผยออกมาให้เห็นแล้วนะครับกับงานที่จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันในรายการข่าว3สีวันนี้ครับ
0: เริ่มต้นข่าวแรกก็มาดูเรื่องของผู้สูงอายุกันหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าลูกหลานท่านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วก็อยู่คนเดียวเนี่ยก็ต้องคอยสอดส่องพฤติกรรมการเล่นโซเชียลของท่านนิดนึงนะคะเพราะว่าตำรวจไซเบอร์ออกมาบอกนะคะว่าเป้าหมายของสแกมเมอร์นั้นคือผู้สูงอายุค่ะก็จะหลอกให้รักแล้วก็หลอกให้โอนเงินค่ะหนึ่งในกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพยุคนี้นะคะก็คือการเป็นสแกมเมอร์ค่ะเอารูปของคนอื่นที่แบบสวยๆหล่อๆมาใช้นะ
1: ที่ชาวต่างชาติอย่างนี้นะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็สร้างโปรไฟล์ปลอมๆให้ดูดียิ่งมี AI ยิ่งแล้วเลยนะคะก็เรียกว่าเข้ามาในหลายรูปแบบทั้งในโซเชียลมีเดียรวมถึงแอปหาคู่ด้วยนะคะแล้วก็หลอกให้เหยื่อเนี่ยหลงรักหลังจากนั้นก็ค่อยๆหว่านล้อมให้เกิดการโอนเงินค่ะซึ่งที่น่าตกใจค่ะก็คือเหยื่อส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะเพราะส่วนใหญ่แล้วกลุ่มนี้ก็จะเหงาลูกหลานไปทำงานไงแล้วท่านก็อยู่บ้านคนเดียว บางท่านเนี่ยคู่ชีวิตก็จากไปแล้วก็อยู่คนเดียวพอหัดเล่นโซเชียลมีเดียได้เนี่ยก็เจอกับภัยหลากหลายรูปแบบที่เข้ามาโดยเฉพาะพวกสแกมเมอร์นะคะมาหลอกให้รักค่ะพอเหยื่อติดกับปุ๊บก็จะควรชวนคุยเพื่อติดสนิททันทีนะคะแหลกลายป้อนคำหวานทำให้เหยื่อหลงรักแล้วก็ปิดจ็อบด้วยการอ้างเหตุผลต่างๆค่ะเพื่อขอให้เหยื่อเนี่ยโอนเงินเช่นอ้างว่าป่วยบ้างแหละจะส่งของมาให้แต่ว่าติดด่านบ้างแหละหรือว่าชวนลงทุนเพื่อสร้างอนาคตร่วมกันเป็นต้นก็มีนะคะดังนั้นสิ่งที่ลูกหลานต้องทำก็คือหากครอบครัวของคุณเนี่ยมีผู้สูงอายุที่เล่นโซเชียลมีเดียอาจจะต้องคอยไปดูหน่อยว่าในโทรศัพท์ของท่านเนี่ยเล่นอะไรบ้างพูดคุยกับใครที่สำคัญถ้าเรามั่นใจว่าท่านจะโดนหลอกแน่ๆเนี่ยอย่าเพิ่งไปดุท่านนะคะค่อยๆอธิบายด้วยเหตุผลแล้วก็เปิดข่าวให้ดูก็ได้นะเพราะว่ามีเคสที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจับกลุ่มมิจฉาชีพลักษณะแบบนี้ได้เยอะอยู่พอสมควรเลยค่ะ
1: ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งเป็นข่าวโด่งดังกันไป
0: นะครับ
1: จับกันโอ้โหหลายคนแล้วทำเป็นขบวนการกันเลยทีเดียวนะครับดูแลผู้สูงอายุกันด้วยนะครับจริงๆแล้วอย่าว่าแต่ผู้สูงอายุเลยนะฮะคนที่โสดทั้งหลายเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ตกเป็นเหยื่อของสแกมเมอร์ที่หลอกให้รักมาหลายคนแล้วเหมือนกันคุณเคยไหมฮะ
0: ยังค่ะโชคดีจังเลย
1: ดังนั้นใครที่เป็นคนโสดแนะนำเลยว่าคุณจะต้องโสดอย่างมีคุณภาพ แต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่มั่นใจว่าเอ๊ะคนอย่างฉันเนี่ยจะสามารถโสดอย่างมีคุณภาพได้หรือเปล่านะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขาเปิดหลักสูตรมาหลักสูตรหนึ่งน่าสนใจมากครับกับหลักสูตรโรงเรียนคนโสดครับหลักสูตรโรงเรียนคนโสดจัดโดยสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับซึ่งเขามีพันธกิจสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาศักยภาพของบุคคลในทุกช่วงวัยเลยและก็ให้ความสำคัญกับการจัดหาบริการความรู้ที่จำเป็นแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ประชาชนที่มีวิถีชีวิตหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันตามเงื่อนไขของการดำรงชีวิตนะครับให้กับประชาชนในทุกกลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้มีศักยภาพที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ซึ่งหลักสูตรนี้นะครับเขาเปิดขึ้นมาเพื่อผู้อาศัยอยู่เพียงลำพังส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพและหวังจะเป็นเพื่อนคู่คิดให้มีความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตมีศักยภาพที่จะรับมือกับความท้าทายต่างๆที่จะเกิดขึ้นและมีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสิ่งที่เขาจะสอนมีอะไรบ้างถ้าเกิดว่าพี่โบตั๋นไปเรียน
0: ค่ะ
1: พี่โบตั๋นก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างมุมมองเชิงบวกต่อการใช้ชีวิตโสด
0: ค่ะ
1: การจัดการอารมณ์และพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์การสร้างชีวิตที่มีความหมายและเป้าหมายการบริหารการเงินและการสร้างความ

0: มั่นคงในฐานะคนโสดการสร้างเครือข่ายสังคมและความสัมพันธ์ที่มีคุณค่ารวมไปถึงการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจการเดินทางและการใช้ชีวิตอิสระนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการสร้างแผนชีวิตโสดที่มีความสุขซึ่งคนสอนก็จะเป็นนักจิตวิทยาและนักพัฒนาตนเองรวมถึงคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็วิทยาการผู้เชี่ยววิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งในมหาวิทยาลัยแล้วก็เขาจะมีเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเนี่ยนะฮะเข้าไปให้ความรู้กันด้วยนะครับใครสนใจสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ www.icehr.tu.ac.th นะครับนี่หลักสูตรโรงเรียนคนโสดรุ่นที่2นะครับมีให้เรียนฟรีไหมพี่โบตันจะไปสมัครสักหน่อย
1: ข่าวนี้เหมือนเลือกมาเพื่อคนข้างๆยังไงก็ไม่รู้นะมันอยู่
0: ไม่เฉพาะแค่คนข้างๆหรอกคนข้างบนในห้องคอนโทรลเนี่ยก็อยากไปเรียนกันหลายคนเหมือนกัน
1: เดี๋ยวชวนกันไป
0: ชวนกันไป
1: ขอบคุณมากนะคะสำหรับโครงการดีๆให้คนโสดแบบนี้นะคะเอาเปลี่ยนเรื่องกันบ้างดีกว่ามาดูกันที่เรื่องของโรคระบาดกันบ้างนะคะก็เรื่องของไวรัสฮันตาค่ะก่อนหน้านี้ก็มีการระบาดบนเรือสำราญนะคะซึ่งล่าสุดค่ะองค์การอนามัยโลกก็ได้ออกมาประกาศการสิ้นสุดของการระบาดแล้วค่ะดร.เทสรอสอัดฮานอมเกเบเยซุสนะคะผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก WHO ได้แถลงว่าการแพร่ระบาดของไวรัสฮันตาที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารบนเรือสำราญ MV ฮอนดิอุสได้สิ้นสุดลงแล้วค่ะหลังจากผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อรายสุดท้ายเนี่ยกักตัวครบกำหนดแล้วนะคะแล้วก็มีผลตรวจเป็นลบด้วยค่ะแล้วก็ไม่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติมนะคะนับตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมค่ะซึ่ง WHO เนี่ยถือว่าการแพร่ระบาดของไวรัสฮันตาในครั้งนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะสำหรับการแพร่ระบาดครั้งนี้ค่ะมีผู้ติดเชื้อทั้งหมด13รายด้วยกันเสียชีวิต3รายนะคะโดยสายพันธุ์ที่พบคือไวรัสแอนดีสค่ะซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่พบได้ยากของไวรัสฮันตาทั้งนี้องค์การอนามัยโลกก็ยังคงร่วมมือกับรัฐบาลของประเทศต่างๆแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะคะเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระบาดในครั้งนี้รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับไวรัสฮันตาในภาพรวมต่อไปด้วยนะคะปกติแล้วเนี่ยไวรัสฮันตาเนี่ยจะแพร่กระจายจากสัตว์ฟันแทะนะคะอย่างเช่นหนูเนี่ยก็มนุษย์ก็จะได้รับเชื้อจากการสูดดมละอองอากาศที่ปนเปื้อนจากอนุภาคไวรัสจากปัสสาวะแล้วก็มูลหรือว่าน้ำลายของสัตว์เหล่านี้นะคะอาการของผู้ติดเชื้อเนี่ยก็จะมีไข้อ่อนเพลียรุนแรงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดท้องอาเจียนท้องเสียแล้วก็มีอาการที่หายใจถี่ขึ้นนะคะโดยมักจะเริ่มแสดงอาการออกมาในช่วง 2-4 สัปดาห์หลังจากได้รับเชื้อแต่อาจจะปรากฏช้ากว่านั้นก็ได้นะคะนานกว่า1เดือนก็ได้ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมระยะเวลาในการแยกกักตัวที่แนะนำสำหรับผู้โดยสารเนี่ยจึงยาวนานเป็นพิเศษในครั้งนี้นะคะ
0: ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: เกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาดนะครับที่ยุติลงแล้วนะสำหรับไวรัสฮันตานะครับมาที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างนะครับเริ่มเดือนใหม่เข้าสู่กรกฎาคมได้กันแล้วคนละ 1,000 บาทนะครับเริ่มใช้กันแล้วหรือยังนะครับซึ่งเขาบอกว่าหลังจากที่มีการเริ่มให้ใช้สิทธิ์ผ่านทางฟู้ดเดลิเวอรี่ได้เนี่ยนะฮะโอ้โหยอดขายในแพลตฟอร์มต่างๆพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะเมนูนะครับที่คนส่วนใหญ่มักจะสั่งผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะฮะส้มตำยังคงยืนหนึ่งครับเข้าสู่เดือนที่2ของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40แล้วนะครับแน่นอนต้นเดือนแบบนี้บรรยากาศการซื้อขายก็จะคึกคักเป็นพิเศษไม่เพียงแต่การซื้อขายที่หน้าร้านเท่านั้นนะครับเพราะว่าตั้งแต่มีการเปิดให้สามารถใช้บริการผ่านทางฟู้ดเดลิเวอรี่ได้เนี่ยนะฮะร้านค้าต่างๆที่เข้าร่วมโครงการเห็นบอกออเดอร์มากันแบบรัวๆเลยนะฮะภาพรวมยอดขายนี่โตขึ้นมากครับอย่างข้อมูลจาก GrabFood นะครับบอกว่าช่วง2สัปดาห์แรกของการเปิดให้ใช้สิทธิ์คนส่วนใหญ่กว่า 55% ครับนิยมใช้สิทธิ์สั่งอาหาร Delivery นะครับมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 100-250 บาทต่อ1ออเดอร์รองลงมาก็คือมูลค่าอาหารที่ต่ำกว่า100บาทต่อออเดอร์นะครับส่วนมื้อกลางวันเนี่ยจะเป็นมื้อที่โอ้โหสั่งกันเยอะที่สุดเลยส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นพนักงานออฟฟิศนะฮะเฉพาะของ GrabFood เห็นบอก2สัปดาห์แรกได้ยอดขายไปแล้วกว่า500ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับส่วนทางด้าน LINE MAN นี่ก็คึกคักเหมือนกันนะครับบอกว่ามีผู้ใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์มแล้วกว่า 1.2 ล้านคนข้อมูลการใช้จ่ายเฉลี่ยก็อยู่ที่ราวๆ450บาทต่อคนต่อออเดอร์ที่สั่งกันค่อนข้างเยอะนะฮะโดยเมนูยอดฮิตที่คนสั่งกันผ่านหลายๆแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับส้มตำนี่เห็นบอกยืน1เลยแล้วส้มตำแล้วยังไงมันต้องมีอย่างอื่นเนาะมันต้องมีคอหมูย่องหมูย่างเป็นอาหารอีสานนะครับตามเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ตามมาด้วยพวกอาหารตามสั่งต่างๆอาหารจานเดียวต่างๆข้าวกระเพราหมูกรอบข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างนี้เป็นต้นส่วนพาร์ทของเครื่องดื่มเห็นบอกที่ขายดีได้แก่ชาไทยแล้วก็มัทฉะลาเต้คนสั่งกันเยอะเลยทีเดียวนะ
1: ชาไทยนี่เป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เพื่อนดิฉันนี่ก็หิวทุกวัน
0: ใช่ไหม
1: เออหลายคนเลย
0: ระมัดระวังกันด้วยนะ
1: น้ำตาล
0: เติมน้ำตาลน้อย
1: ๆค่ะจากเติมน้ำตาลเดี๋ยวช่วงหน้าไปเติมน้ำตาลกับสาวหวานคนนี้นะคะสาวคิมเบอรี่

0: ค่ะก็เรียกว่าข้อสนิมกันแล้วนะคะกลับมาเล่นละครอีกครั้งค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามว่าช่วงหน้าเธอจะบอกอะไรกับละครเรื่องใหม่นะคะ
1: กลุ่มบริษัท PTG Energy We Precision
2: โหพี่ถ้าอย่างเป๊ะ
3: โหพี่เจ๋งอ่ะ
4: ก็พี่ใส่ใจตัวเองมาตั้งแต่ตอนเท่าน้องและดื่มแอลลีน
5: อ่ะเริ่มเลยไม่ต้องรอ Enjoy ชีวิตทุกวันดื่มแอลลีน
6: เครมิล
7: ลดกรดขัดลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเกินเครมิล2 in 1ไม่ต้องเขียว
6: เค
7: ไหมอัสลักใช่ยา
8: เดแฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
9: Is that good?

0: ฮลเฟรนช์ฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
1: เส้นท่านมหาใ
2: หญ่มาไวๆมาอร่อยกัน
1: 2-8 กรกฎาคมนี้ครัวคุณต่อยยกครับอยากพาธุรกิจร้านอาหารให้รอดต้องรู้แบบนี้ใน B Times Weekend เสาร์ที่4กรกฎาคมเวลา 4:30
3: สเปคของผมนะครับชอบสาวๆที่ลุยๆชอบนั่งมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ย
4: หน้าแดงทำไมยะใหญ่แสบ
5: โอ้นี่แหละผู้หญิงบ้านๆคนนี้ที่คุณกำลังตามหานะคะสกอย7ปีซ้อน
6: เทคเมียวไทยแลนด
0: ์ Carepes แชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
7: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ
8: เน็ตภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
9: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
8: ภูเขาไฟลาวา
9: Formos Omega Smart Super Go
0: Day Hair แชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2สีสีดำและสีน้ำตาลปิดผมขาวง่ายๆใช้เดย์แฮร
10: ์อยากรู้เคล็ดลับความสวยของฉันไหมไม่ใช่สำหรับผิวนะแต่สำหรับรอยยิ้ม
11: Colgate Optic White Purple
10: ช่วยปรับโทนสีเหลืองบนผิวฟันเพื่อรอยยิ้มที่ดูขาวขึ้น
11: Colgate Optic White Purple

0: ครีมอาบน้ำ Protex Propolis New X The Next Peak
1: กลับมาช่วงนี้กับข่าวบันเทิงนะคะใครที่คิดถึงสาวคนนี
2: ้ครับ
1: คิมเบอรี่ตอนนี้เขาแบบโอ้โหชีวิตคู่เขาหวานมากนะเธอเตรียมกลับมาเล่นละครแล้วนะคะละครเรื่องใหม่ของเธอที่ชื่อว่า Translator ค่ะหลังจากห่างหายจากหน้าจอช่อง3ไปนานมากเลยนะคะแฟนๆหลายคนก็บ่นว่าโอ้คิดถึงการแสดงของคิมเบอรี่อยู่นะพร้อมกับบอกว่าอยากให้กลับมาแสดงละครสักทีซึ่งตอนนี้คิมเบอรี่ค่ะก็เร่งถ่ายทำละครอยู่1เรื่องนั่นก็คือเรื่อง Translator นั่นเองนะคะงานนี้คิมยอมรับว่าต้องทำกันบ้านเยอะขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าไม่ได้ถ่ายละครมานานมากแล้วส่วนบรรยากาศในกองก็สนุกมากนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมีแต่ผู้หญิงแล้วเธอก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยถ่ายใกล้เสร็จแล้วนะคะแฟนๆเตรียมรับชมกันได้เลยที่สำคัญคิมก็ยังสปอยด้วยนะคะว่านอกจากเรื่องนี้เธอก็กำลังจะมีละครอีกหนึ่งเรื่องที่เพิ่งเปิดกล้องไปด้วยไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของสาวคิมเบอรี่กันค่ะ
3: มี Translator นะคะที่กำลังถ่ายทำอยู่ค่ะแล้วก็น่าจะได้ปิดอีกประมาณเดือน2เดือนนี้แหละค่ะแล้วก็น่าจะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะกับทางช่อง3ค่ะแต่เดี๋ยวไว้จะมาอัปเดตอีกทีนึงค่ะตอนแรกวันแรกอ่ะก็

0: จะมีต้องเคาะสนิทนิดนึงนะคะเพราะว่าเราหยุดไปนานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอถ่ายไปสักพักเราก็เราถ่ายเราอยู่ในกองถ่ายมามากกว่าครึ่งชีวิตเราอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนกลับมาทุกอย่างออโต้เองเลยค่ะทํากันบ้างเยอะค่ะแล้วก็เหมือนมันเป็นบทที่ค่อนข้างโตแล้วเนาะเพราะว่าต้องแบบแต่งงานมีชีวิตคู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกค่ะเป็นเรื่องที่ผู้หญิงเยอะค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของผู้หญิงนำ
1: ค
0: ่ะแล้วก็เลยแบบเหมือนมีเพื่อนอยู่ในกองฝากละครเรื่อง Translator ด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าเราจะได้เจอหน้ากันบ่อยๆนะคะในปีนี้แล้วก็ปีหน้าค่ะก็ฝากช่อง3ด้วยค่ะ
1: สวยจังเลยอ่ะ
2: โอ้ฟอตเตอร์ก็สวยอ่ะ
1: อยากดูละครแล้วนะครับอดใจรอกันอีกนิดนึงนะฮะเดี๋ยวได้ชมกันแน่นอนสำหรับ Translator นะครับจากเรื่องราวของสาวคิมนะครับมาต่อกับอีกคู่ที่ก็หวานไม่แพ้กับหมากคิมเหมือนกันกับณเดชน์ยาย่าล่าสุดมีการเผยภาพการ์ดแต่งงานนะครับที่จะจัดขึ้นที่กรุงเทพของทั้งคู่เนี่ยออกมาแล้วหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าเป็นการ์ดแต่งงานที่เรียบง่ายแต่ดูโรแมนติกมากๆครับหลังจากที่ณเดชน์ยาย่าจัดงานแต่งมาแล้ว2ที่นะครับก็คือที่ขอนแก่นแล้วก็นอร์เวย์นะครับซึ่งเป็นบ้านเกิดของทั้ง2คนหลายคนก็รอคอยครับว่าแล้วงานแต่งที่กรุงเทพจะออกมาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะถึงวันนั้นแล้วล่าสุดคุณดิวปิ่นกมลครับเผยภาพการ์ดงานแต่งงานของณเดชน์ยาย่าลงใน Instagram นะครับการ์ดเนี่ยเผยเห็นถึงภาพวาดการ์ตูนลายเส้นสุด Exclusive นะครับที่เป็นรูปของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวที่กำลังบรรจงจูบกันอย่างหวานซึ้งนะครับอยู่ภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่นะครับหลายคนบอกเอ้ยมันให้ความรู้สึกที่มันอบอุ่นแล้วก็ดูโรแมนติกมากๆเลยนะครับแถมงานนี้ทั้งคู่ยังใส่กิมมิกนะครับเป็นภาพความทรงจำที่เกิดขึ้นในงานแต่งงานทั้ง2นะครับก็คือที่ขอนแก่นแล้วก็นอร์เวย์ลงไปในการ์ดด้วยนะครับซึ่งไม่ได้เป็นภาพถ่ายนะแต่เป็นภาพวาดครับออกมาเป็นแบบลายไทยประยุกต์นะครับที่อย่างที่เห็นอยู่ทางหน้าจออยู่ตรงนี้นะครับครึ่งสวยงามแล้วก็ดูโรแมนติกมากๆนะครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยขนาดแค่การ์ดแต่งงานยังดูมีกิมมิกมากขนาดนี้เลยนะครับแทบจะอดใจรอไม่ไหวแล้วว่างานแต่งจริงๆที่จะเกิดขึ้นในวันที่18กรกฎาคมของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรนะครับเชื่อว่าบรรยากาศวันนั้นก็จะอบอวลไปด้วยความสุขนะครับแล้วก็โรแมนติกสุดๆแน่นอนนะฮะ
2: ค่ะคนโสดตายกันไปเลยค่ะ
1: ยังไม่หลุดจากความโสด
2: ยังไม่หลุดจากเบรกแรกอ่ะมาที่คู่หวานคู่จิ้นคู่นี้กันดีกว่าเรียกว่าหลิงออมนี่ก็แบบคืนนี้คือแบบออกอากาศตอนที่3แล้วนะวาดฝันวันวิวาเรียกว่าพี่รันเนี่ยก็จะเตรียมเดินหน้าง้อภรรยาแบบเต็มสูบเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะเข้มข้นขึ้นทุกตอนจริงๆนะคะสำหรับซีรีส์วาดฝันวันวิวา In Love Forever ค่ะเพราะถึงเวลาที่พี่รันหลิงหลิงคองต้องเดินหน้าง้อภรรยาน้องนีนแล้วนะคะเรียกว่างานนี้พี่รันก็เลยขอใช้แผนสุดละมุนพากันไปพักใจที่บ้านสวนค่ะก็หวังว่าคุณตาคุณยายเนี่ยจะช่วยเป็นกาวใจฟื้นความหวานให้กลับมาอีกครั้งนะคะเขาบอกว่าเบื้องหลังฉากนี้ยกกองกันไปถ่ายทำกันถึงจังหวัดนนทบุรีเลยนะคะเพื่อเก็บภาพบรรยากาศบ้านสวนแบบสมจริงซึ่งผู้กำกับป้าแจ๋วยุทธนาเนี่ยก็จัดเต็มทั้งซีนง้อแบบน่ารักน่ารักรวมไปถึงซีนหวานให้ได้อมยิ้มกันนะคะโดยเฉพาะซีนที่ซักผ้าแบบคนโบราณเนี่ยแหละค่ะคนโบราณเขาต้องใช้เท้าเนาะแบบย่ำย่ำย่ำเพื่อให้สิ่งสกปรกเนี่ยออกจากผ้าก็เป็นการทุ่นแรงที่แบบใช้มือมันเหนื่อยไปงานนี้เรื่องบทไม่ยากเท่าไหร่แต่สิ่งที่ยากก็คือเท้าต้องสัมผัสน้ำนี่แหละค่ะโดยเฉพาะหลิงหลิงเนี่ยเจ้าตัวเขาบอกว่าเท้าเขาปฏิเสธน้ำนะจ๊ะไม่ยอมเอาเท้าลงไปในน้ำสักทีก็ทำเป็นชวนทีมงานคุยไปเพื่อไม่ให้
1: เท้า
2: เยอะเยอะมากไม่ให้เท้าจุ่มลงไปในน้ำนะคะก็ทีมงานก็เรียกว่าขำกันลั่นเลยค่ะในขณะที่ออมเนี่ยถึงขั้นเอ่ยปากแซวพี่บอกว่าพี่อย่าเม็ดเยอะเอาเท้าเข้ามาด้วยก็เรียกว่าเป็นเบื้องหลังสนุกสนุกนะคะก็ถ้าใครอยากรู้ว่าซีนนี้จะออกมาเป็นยังไงจะหวานเหมือนในตัวอย่างที่เราได้เห็นกันไหมก็ติดตามได้ในซีรีส์วาดฝันวันวิวา In Love Forever คืนนี้เวลา 20:30 ค่ะ
1: คือบางคนเซนซิทีฟกับเท้าไงคือมันจั๊กกะจี้เอาง่ายๆแล้วต้องไปย่ำผ้าที่เปียกน้ำมันจั๊กกะจี้บางคนอ่ะนะฮะเท้าก็เลยจะค่อนข้างปฏิเสธน้ำนิดนึงสำหรับน้องหลิงหลิงนะฮะเอามาดูคอนเทนต์ต่างๆทางหน้าจอช่อง3ในสุดสัปดาห์นี้กันบ้างดีกว่านะครับมีหลายรายการที่มีคอนเทนต์ดีๆมาให้รับชมกันครับเริ่มกันที่ตีท้ายครัวนะครับสัปดาห์นี้จะพาไปเปิดบ้านหลังใหม่ของซานินะครับโหใหญ่โตโอ่ามากนะครับถึงแม้จะอยู่ในกรุงเทพแต่เขาบอกบรรยากาศนี่เหมือนอยู่เขาใหญ่เลยด้วยวิวริมน้ำแล้วก็สวนสวยที่ใครเห็นก็ต้องหลงรักนะครับแต่กว่าจะลงตัวได้เห็นบอกบ้านหลังนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายนะครับงานนี้แน่นอนพิธีกรพี่โอพี่อาร์ตพี่ป๋อก็พาซอกแซกทุกมุมของบ้านนะครับที่ซานิเนี่ยตั้งใจมากๆเลยในการที่จะสร้างบ้านหลังนี้เพื่อคุณแม่นะครับโดยเฉพาะสวนสวยได้ครูดุ๊กพานุเดชครูใหญ่บ้าน AF ซึ่งซานิ

0: ก็มาจากบ้านเอฟเนา
1: ะ
0: ผูกพันกันมายาวนานมากๆก็พี่ดุ๊กก็มาช่วยออกแบบให้จนในที่สุดนี่ก็ถูกใจทั้งคุณแม่คุณลูกเลยนะครับติดตามเรื่องราวของบ้านหลังใหม่หลังนี้ของซานิได้นะครับในรายการตีท้ายครัวนะครับวันอาทิตย์นี้เวลาบ่าย 2:15 นาทีครับ
1: ค่ะมาต่อกันที่รายการ168ชั่วโมงนะคะสัปดาห์นี้พิธีกรแคติรุธค่ะก็จะพาไปพูดคุยกับคุณท็อปวสุพลนะคะตั้งสมบัติวิสิทธิ์ค่ะทายาทเจน4รุ่นที่3ของบริษัทยันวอหยุ่นคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดค่ะผู้ผลิตและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสภายใต้ชื่อแบรนด์เด็กสมบูรณ์และไอเชฟนะคะซึ่งคุณท็อปเนี่ยก็จะมาเล่าถึงเส้นทางการดำเนินธุรกิจที่ตอนนี้เนี่ยก้าวเข้าสู่ปีที่80เป็นเจ้าแรกในไทยนะคะรวมถึงเผยถึงความรู้สึกการเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่ทำการตลาดโดยเริ่มยังไงรู้ไหมคะเริ่มจากการทำงานในทุกตำแหน่งเลยเหมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งเลยนะคะเพื่อศึกษาเรียนรู้การทำงานในทุกภาคส่วนนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการทำหน้าที่พัฒนาสินค้าให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม
0: ่
1: แต่ก็ยังคงรักษาคุณภาพของสินค้าในแบบเดิมก็มาติดตามบทสัมภาษณ์แบบเต็มๆของคุณท็อปได้ในรายการ168ชั่วโมงคืนวันอาทิตย์นี้เวลา 5:55 นาทีนะคะแล้วก็สามารถติดตามชมย้อนหลังได้ทาง YouTube Search Groove Official ค่ะ
0: เป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับคนอยากทำธุรกิจนะครับเห็นบอกยุคนี้เนี่ยคนที่เป็น CEO เนี่ยต้องลงมาทำคอนเทนต์เองซึ่งเขาลงมาทำคอนเทนต์เองนะอย่างใน TikTok เขาก็เล่นเหมือนกันนะครับช่วงหน้าครับกลับมาติดตาม Daily C3 นะครับกีตาร์อัจฉริยะนะครับจะเป็นอย่างไรเขาบอกว่าโหนี่เป็นผลงานของคนไทยแล้วทำยอดขายกว่า1ล้านเหรียญบนแพลตฟอร์ม Kickstarter เดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าครับ
2: น้ำพระทัยพระเมตตามหาศาลพระราชทานยาความสุขทุกถิ่นที่ละเอียดอ่อนในชีวาบารมีสิริศิลปินสมศักดิ์ศรีทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดและบริษัทในเครือ
3: Is that good?

0: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
1: ชีวิตที่ต้องสร้างฝันต้องเต็มที่มาโนโปรวิทแท็บวิตามินรวมมีวิตามิน C D A B1 B2 B6 และนิโคตินามายช่วยบำรุงร่างกายมาโนโปรวิทแท็บจากแหลมทองการแพทย์อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
2: มแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
3: เครมิล
4: ลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเดินเครมิล2 in 1ไม่ต้องเขียว
3: อ
4: ันสลักใช้ยา
5: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
6: Health and Fry อร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
7: พ่อจ้ะลูกต่อยยกครับปุ๊กเซ็นทันมหาชัย
8: มาไวๆมาอร่อยกัน
7: 2-8 กรกฎาคมนี้ลูกต่อยยกครับ
6: แคร์เพสแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
9: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ
10: เรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอลเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอลเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอลเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลจากประเทศญี่ปุ่นมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบัน
11: งานเสร็จแล้ว
12: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
13: ได้ไหมครับ
12: Formos Omega 369

0: สนับสนุนโดยบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
1: ก๊าซหุงต้ม PT อลูแม็กซ
2: ์หายากมากทุกคนคือคนไทยที่จะประสบความสำเร็จบนแพลตฟอร์ม Kickstarter ที่ทำสินค้าแล้วเป็นสินค้านวัตกรรมด้วยค่ะวันนี้ซีนัดคิวจนมีโอกาสได้มาเยือนที่ออฟฟิศซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแนะนำทุกคนเลยค่ะคุณแบงค์ค่ะไลท์แจมค่ะสวัสดีค่ะเห็นโปรเจกต์เนี้ยยังรู้สึกว่าเฮ้ยไม่คิดว่าเป็นโปรเจกต์ของคนไทย
3: จริงๆผมทำเกี่ยวกับธุรกิจที่เครื่องดนตรีครับมาประมาณ15ปีแล้วก็โปรดักต์หลักๆที่บริษัททำก็เป็นกีตาร์ช่วงโควิดครับ5ปีที่แล้วก็เซตทีมที่อยากทำอะไรที่เป็นนวัตกรรมเราก็เริ่มจากโปรเจกต์ทำเกี่ยวกับมิวสิกเอดูเคชันจริงๆมันเป็นเพลงอยู่ในใจมาตั้งนานตั้งแต่เราเล่นกีตาร์มัธยมช่วงมหาลัยเพราะเราเวลาเล่นกีตาร์เราไม่ได้แบบคนเล่นเก่งเราก็ดูแท็บดูคอร์ดก็คิดอยู่มานานว่าถ้าแทนที่เราจะมาดูคอมแล้วต้องมาดูคอกีตาร์เราเอามาใส่บนกีตาร์เลยไหมเพราะว่ามันจะได้ช่วยให้ฝึกง่ายขึ้นคือชาเลนจ์แรกไม่ใช่เรื่องเทคนะไอเดียมันคือที่ทำกีตาร์ไงให้เทรดดิชันอลแต่ว่าใส่เทคลงไปทีมเรามีอยู่แล้วสมองเรามีอยู่แล้วมีคนทำเฟิร์มแวร์พัฒนาฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แต่ความยากมันคือจะเอาตัวLED ใส่ลงไปยังไงแล้วจะผลิตยังไงที่เป็นแมสได้150ดวงที่ไม่มีปัญหาทำหลายสีมันน่าจะว้าวกว่าด้วยแล้วเราสามารถพัฒนาอะไรได้เยอะกว่าไม่จำกัดเลยคือคอนเซปต์ที่ยากคือเราจะทำยังไงให้คนเล่นกีตาร์ชอบแล้วใส่เทคลงไปความสวยงามของกีตาร์ต้องเป็นรูปลักษณ์เหมือนเดิมอันที่2คือเรื่องเสียงอันที่3คือเรื่องสัมผัสสิ่งที่ยากคือทำ3อย่างเนี่ยให้ลงตัวแล้วก็ใส่เทคเข้าไปพอมีไลท์แจมนี้จะต่างกันยังไงจากการเปิดหนังสือคือจะคล้ายๆกับฝึกธรรมดาแต่เป็นเครื่องมือทำให้การเรียนรู้เราเร็วขึ้นอย่างเช่นโน้ตแต่ละตัวสีก็แทนนิ้วได้อย่างเช่นสีแดงนิ้วชี้สีเขียวนิ้วกลางเราก็สามารถใส่คอร์ดใส่อะไรเข้าไปได้แต่งเป็นลายๆอะไรก็ได้อันนี้ก็มีจังหวะลงอยู่แต่ในอนาคตก็จะมีหลายจังหวะก็เราฝึกทีละคอร์ดแล้วก็มาฝึกเปลี่ยนคอร์ดคือมันเป็นไกด์ที่เราสามารถใส่ทฤษฎีอะไรต่างๆเป็นเครื่องมือช่วยแล้วในอนาคตก็สมมติว่ามีครูดนตรีอยากสอนแชร์ไปได้เป็นคอมมูนิตี้ขึ้นมา
2: ถ้าเป็นแนวการเรียนรู้ที่เราได้ยังคงจับเครื่องดนตรีที่มันมีความคลาสสิกที่ถูกพัฒนามาแต่ว่าเสริมเทคโนโลยีเข้าไปให้เราเรียนรู้ง่ายขึ้นอาจจะกระตุ้นให้เราแบบสนุกกับการกลับมาเล่นดนตรีฝึกดนตรีกันอีกครั้งโดยไปถึงดึงทาร์เก็ตใหม่ๆอย่างน้องๆเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ดนตรีและฝึกซ้อมเองได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะ
4: ขอบคุณคุณซีมากๆนะคะ
1: ครับปิดท้ายวันนี้ในช่วงที่บรรยากาศมันครึ้มๆเนาะฝนตกแทบทุกวันแบบนี
4: ้
1: หลายคนต้องขับรถอยู่บนถนนแล้วก็ฝนตกไปด้วยผมมีเพลงเพราะๆมาแนะนำนะครับเพลงนี้บอกเลยว่าถ้ายิ่งใครที่เป็นคนที่มีความรักนะครับเปิดฟังตอนฝนตกนี่คุณจะยิ่งเคลิบเคลิ้มมากขึ้นไปอีกกับเพลงที่มีชื่อว่า Cup of Tea Love นะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากศิลปินหญิงมากความสามารถอย่างวาริดาครับคุณภาพคับแก้วอย่างแท้จริงนะครับสำหรับแชมเปญเชอร์รี่ EP ครับอัลบั้มของวาริดาศิลปินหญิงผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยแพชชั่นจากค่าย Melodic Corner นะครับภายใต้บริษัท Music Move จำกัดครับโดยการเดินทางสู่ประเทศอังกฤษเพื่อร่วมงานกับทีมทำเพลงระดับโลกณ Abbey Road Studio นะครับซึ่งเป็นสตูดิโอระดับตำนานที่วง The Beatles ใช้ทำผลงานสำหรับเพลง Cup of Tea Love นะครับเป็นเพลงเรโทรป๊อปชวนฝันนะครับที่มาพร้อมกับดนตรีที่อบอุ่นแต่ว่ามีฟิลแจ๊สผสมผสานอยู่ด้วยนะครับบอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์สุดโรแมนติกของคู่รักผู้ที่มีกิจวัตรเหมือนเดิมทุกวันแต่สิ่งที่ทำด้วยกันมันกลับมอบความสุขที่ทั้งสองเนี่ยอยากให้คงอยู่ตลอดไปคล้ายๆกับการได้จิบชาถ้วยโปรดที่สามารถจิบได้ทุกเช้าเลยแบบไม่มีวันเบื่อนะครับซึ่งสาวโมเดิร์นป๊อปของเพลงนี้ก็ยังเสริมให้มีรสชาติที่อบอวลด้วยความผูกพันขณะเดียวกันก็ทำให้ใครก็ตามที่รับฟังเนี่ยนะฮะจะรู้สึกเหมือนกับว่าได้อยู่ในคาเฟ่กลางกรุงปารีสยังไงอย่างนั้นเลยนะครับเป็นเมืองหลวงแห่งความโรแมนติกในยุค60รับฟังแล้วก็รับชมมิวสิกวิดีโอเพลงนี้กันได้นะครับทาง YouTube Melodic Corner และทุกช่องทางสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มครับ
4: หมดเวลาของข่าว3สีแล้วนะคะขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์ผลิตภัณฑ์ราชาวิสีไวท์เทนนิ่งครีมนะคะรวมถึงชุดพิธีกรจากปานิโคเซตค่ะช่วงนี้เราก็จะลาไปด้วยเพลง Cup of Tea Love ของวานิดานะคะวาริดานะคะเรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: นับสนุนโดยยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: สวัสดีค่ะนี่คือเวลาของช่อง3ตามติดข่าวอุบัติเหตุสลดที่เกิดขึ้นเด็กชายวัย11ปีไปขโมยรถของพ่อมาขับแล้วชนพระที่กำลังเดินธุดงค์อยู่ทำให้พระมรณภาพไป10รูปตอนนี้บาดเจ็บล่าสุดคือ23รายนะคะตั้งแต่เช้าจนถึงล่าสุดค่ะตอนนี้ญาติทยอยเดินทางไปรับศพของพระที่มรณภาพไปดูบรรยากาศที่โรงพยาบาลมุกดาหารวันนี้เป็นไปด้วยความโศกเศร้าญาติญาติของพระสงฆ์ที่มรณภาพทยอยเดินทางมารับศพเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาการรับร่างทั้งหมดมีคุณปอนจักริดแต่งตั้งอาสาสมัครกู้ภัยชาวจังหวัดระยองนำรถกู้ภัย10คันรับร่างของพระส่งกลับบ้านเกิดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายขณะที่คุณออยแสงศิลป์นักร้องซึ่งเป็นลูกชายของพระรัชตะทองบุราณเดินทางมาจากกรุงเทพมารับร่างของพระพ่อนะคะเพื่อไปประกอบพิธีในวัดที่อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้คุณออยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวสั้นๆบอกว่าไม่เชื่อว่าเด็กชายวัย11ปีจะไม่เคยขับรถมาก่อนและคิดว่าน้องต้องมีทักษะมากพอสมควรถึงจะได้ขับรถได้ขณะที่คุณตาของเด็กอายุ11ขวบยังคงย้ำว่าหลานขับรถไม่เป็นค่ะและไม่เคยสอนขับรถด้วยวันที่เกิดเหตุหลานหยิบเอากุญแจไปสตาร์ทรถเองเลยยายก็พยายามห้ามแล้วแต่ว่าไม่ทันส่วนเรื่องคดีตำรวจยังคงเดินหน้าสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามความคืบหน้าเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบต่อไปทีนี้ประเด็นที่ว่าน้องเป็นเด็กพิเศษจริงหรือเปล่ามีคำยืนยันแล้วนะคะจากรองปลัดกระทรวงพม.บอกว่าน้องมีบัตรผู้พิการประเภท7คือความพิการทางออทิสติกคุณเตือนใจคงสมบัติรองปลัดพม.ค่ะบอกว่าเด็กอายุ11ปีเป็นผู้จดทะเบียนคนพิการมีบัตรประจำตัวคนพิการประเภท7เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางออทิสติกวันเกิดเหตุเมื่อวานนี้น้องไม่ได้ไปเรียนที่ศูนย์พัฒนาทักษะแจ้งว่าไม่สบายก่อนจะมาเกิดอุบัติเหตุขึ้นขณะนี้เด็กกับครอบครัวแม่และคุณยายทีมสหวิชาชีพพม.กำลังดูแลและประเมินสุขภาพอยู่ตอนนี้เข้าใจว่ามันกระเทือนความรู้สึกนะคะแต่ว่าก็ต้องให้ความสำคัญตามสิทธิ์ในพรบคุ้มครองเด็กพ.ศ.2546ด้วยส่วนคดีอาญาพม.จะเข้าไปดูแลเด็กและครอบครัวผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบด้วยค่ะ
2: การตรวจสอบนะคะพบว่าเด็กได้น้องได้จดทะเบียนคนพิการนะคะก็เป็นกลุ่มของความพิการประเภทที่7พอจดทะเบียนคนพิการเนี่ยก็จะมีอื่นๆเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพซึ่งเมื่อน้องอยู่ในวัยเรียนก็เตรียมเกี่ยวกับในเรื่องของการเรียนแต่ว่าทราบว่าตอนที่เกิดเหตุอาจจะเป็นช่วงที่น้องไม่ได้ไปเรียนอาจจะเป็นไม่สบายหรืออะไรก็ตามนะคะก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องห่วงใหญ่ต้องยอมรับว่าการดูแลเด็กที่เป็นเด็กพิเศษประมาณนี้ค่ะก็จะต้องมีความละเอียดอ่อน
1: ส่วนคดีของแอร์น้องมินานะคะขนเฮโรอีนเข้าไปที่ออสเตรเลียตอนนี้ทางตำรวจกำลังตามตัวไรเดอร์ที่เป็นคนส่งพัสดุไปที่คอนโดค่ะวันนี้เจอตัวแล้วเป็นคนขับรถส่งพัสดุนะคะแต่ยังไม่ยืนยันว่าคนขับรถคนนี้เป็นคนเดียวกับที่ถือกล่องพัสดุไปส่งที่จุดส่งของที่คอนโดหรือเปล่าชายที่ปปส.ตามหาล่าสุดวันนี้ตำรวจสืบสวนนครบาลตรวจเจอตัวแล้วที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะที่กำลังเอารถยนต์ไปเปลี่ยนกระจกเจ้าของรถเป็นผู้ชายอายุ59ปีค่ะยอมรับว่ามีผู้ชายเป็นชาวต่างด้าวว่าจ้างให้เอากล่องพัสดุมาส่งนั่งมาในรถด้วยกันเลยแต่ว่ายังปฏิเสธเรื่องยาเสพติดพอไปตรวจสอบประวัติอาชญากรพบว่าเคยถูกพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตในคดีลักลอบลำเลียงยาบ้า 10,000 เม็ดจากจังหวัดเชียงรายมาที่กรุงเทพเมื่อปีพ.ศ.2540แต่ว่าติดจริง20ปีและพ้นโทษออกมาแล้วปัจจุบันส่วนรถยนต์คันที่ขับมาเป็นโตโยต้ายาริสเอทีฟมีสติ๊กเกอร์ Police 43ติดไว้ด้วยแล้วก็ยังมีสติ๊กเกอร์ของโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งเป็น

0: หมายเลขรุ่นติดเอาไว้ที่รถคันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราคงต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไปพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวค่ะ
1: อะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้อยู่ดีเปลี่ยนจากรอเนี่ยกลายมาเป็นเชฟ
2: เรามีความสุขตอนที่เราทำ
3: The Energy เสาร์นี้ 5:25 น.
4: วิถีประมงพื้นบ้านคนขยัน2026เรื่องจริงผ่านจอ The Series

0: งสอบข้าราชการท้องถิ่นวันนี้มีความเห็นจากคุณเท้งณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะเป็นผู้นำฝ่ายค้านนะคะบอกว่าทราบมาว่าปัญหาที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดจากความขัดแย้งของข้าราชการสายสีน้ำเงินด้วยกันเองปรากฏว่าพอนายกทราบความเห็นคุณเท้งก็ถามเลยว่าเกี่ยวกับอะไรสีน้ำเงินด้วยคุณเท้งให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงเช้าออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนมาตรการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้กระทบกับคนที่สุจริตขอให้ดูเป็นรายกรณีไปและบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าไม่ได้มาจากความขัดแย้งระหว่างสายสีน้ำเงินด้วยกันในระบบราชการก็คงไม่มีใครเห็นใช่หรือไม่พอที่ทราบข่าวมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นเพราะความขัดแย้งของข้าราชการในสายสีน้ำเงินด้วยกันทั้งคู่
1: มีความขัดแย้งระหว่างสายสีน้ำเงินด้วยกันเองในระบบราชการเนี่ยประเด็นนี้ก็คงไม่มีใครเป็นหน้าข่าวเกิดขึ้นมาใช่ไหมก็คงไม่มีใครเห็นใช่ไหมอย่าลืมนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็อยู่ในโอ้โหเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาหลายสมัยเนาะท่านเองก็น่าจะต้องทราบแหละฮะผมเชื่อว่าท่านต้องทราบแหละว่ามันมีเรื่องแบบนี้อยู่ในกระทรวงมหาดไทยมานานแล้วเนาะถ้ารู้อยู่แล้วมีความจริงใจอยู่แล้วในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันควรเป็นการแอคชั่นจากนายกเองตั้งแต่ต้นไหมไม่ใช่ว่าพอเกิดความขัดแย้งมีการปูดกันเองขึ้นมาภายในเป็นหน้าข่าวขึ้นมาแล้วค่อยมาตามแก้ทีหลังแล้วสุดท้ายประชาชนก็ได้รับผลกระทบแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้มีความจริงใจในการแก้ไขหรอกครับมันเป็นการตามเก็บกวาดเช็ดล้างปัญหาภายในของตัวเองมากกว่า
0: พอคุณเท้งให้สัมภาษณ์นะคะนักข่าวไปถามนายกต่อเลยนายกก็ถามกลับทันทีว่าเกี่ยวอะไรกับสีน้ำเงินด้วยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นระบบสอบของทางราชการไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองเลยแม้แต่น้อยมั่นใจว่าในยุคของตนเองสามารถถอนรากถอนโคนขบวนการเหล่านี้ให้สิ้นซากได้ค่ะ
2: ถ้าว่าในยุคของท่านนายกจริงๆเนี่ยจะถอนรากถอนโคนขบวนการพวกนี้ได้ทั้งหมด
3: ก็ต้องมั่นใจดิเพราะพวกผมไม่เกี่ยวข้องด้วยนี่ก็ทุบอย่างเดียวคุณซื้อขายตำแหน่งกันตั้งแต่คุณเข้ามาเป็นข้าราชการโอ้โหส่งเสริมให้ทำความชั่วตั้งแต่วันแรกของการรับราชการแล้วพอมันชั่วแล้วมันก็ชั่วไปตลอดต้องทนกับเขาอีก 30-40 ปีเขาทำความชั่วอย่างนี้เหรอเกี่ยวอะไรกับการทะเลาะกันในสีน้ำเงินมันไม่เกี่ยวข้องเลยนี่ใช่ไหมฮะนี่มันเรื่องของระบบราชการล้วนๆไม่มีการเมืองไม่มีอะไรใครทำผิดก็โดนใครก็คนนั้นไม่มีการช่วยเหลือเรื่องไม่ช่วยใครเนี่ยก็เลิกคบกันไปไม่รู้กี่คนแล้วก็ซึ่งก็ไม่มีปัญหา
0: ส่วนผลสอบโกงข้าราชการนายกแถลงไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะพบว่ามีข้าราชการในส่วนของสถ.เกี่ยวข้อง5คนปลัดมท.ค่ะเตรียมตั้งกรรมการสอบวินัยแล้วคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดมท.เผยว่าเตรียมลงนามคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเร็วๆนี้ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ผู้ชายผู้ที่อยู่ในข่ายอย่างเช่นผู้ว่าจ้างภาคเอกชนหรือผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องในระบบนั้นหากพบว่ามีบุคคลใดเกี่ยวข้องต้องถูกตั้งกรรมการสอบวินัยเป็นรายบุคคลยืนยันดำเนินการให้ถึงที่สุดคนกระทำผิดต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำกรรมใครก็กรรมมันส่วนคนที่บรรจุไปแล้วนะคะก็ต้องเรียกตัวกลับมาทั้งหมดบางส่วนจะเป็นคนที่อยู่ในกระบวนการทุจริตปลัดมท.บอกว่าถือว่ามีความผิดแล้วเพราะการทุจริตไม่ได้สิ้นสุดลงหรือว่าสูญหายไปค่ะส่วนของสภากทม.ไม่น่าจะพลิกแล้วนะคะคุณเนิร์สค่ะพัทราพรเก่งลุ่งเรืองชัยว่าที่สก.บางซื่อน่าจะได้เป็นประธานสภากทม.ตอนนี้มีเสียงสนับสนุนเข้ามา37เสียงแล้วทางพรรคประชาชนตัวแทนกลุ่มคนทำงานกลุ่ม Better Bangkok ตัวแทนกลุ่มสก.อิสระแถลงข่าวยืนยันความร่วมมือในการทำงานจะสนับสนุนคุณเนิร์สให้เป็นประธานสภากทม.มีการประกาศล่าสุดว่ามีเสียงสก.สนับสนุนรวมทั้งหมด37คนแล้วนะคะขณะที่ดร.จรสุรจิตพงสิงหาวิทยาว่าที่สก.เขตลาดกระบังกลุ่ม Better Bangkok บอกว่าหลังกกต.รับรองผลการเลือกตั้งแล้วทั้ง37คนก็จะลงมติเพื่อเลือกคุณเนิร์สค่ะขณะที่

0: ยังมีคุณเนติภูมิมิ่งรุจิราลัยว่าที่สก.เขตบึงกลุ่มคนทำงานเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งคุณณฤทธิ์ศรว่าที่สก.เขตบางเขนจะเป็นรองประธานสภากทม.คนที่สองนะคะตอนนี้รอเพียงแค่กกต.รับรองหลังรับรองเสร็จก็เปิดประชุมสภาก็ไม่น่าจะพลิกแล้วค่ะหมดเวลาแล้วกับช่อง3ตามติดข่าวนะคะเดี๋ยวติดตามต่อในคุยข่าว3ค่ะ
1: ดัชชี่โยเกิร์ตปรับสูตรใหม่อร่อยเหมือนเดิมเพิ่มโปรไบโอติก

นับสนุนโดย Enfaglow A+ Superior UHT เจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion

0: ธงแน
1: ่ๆป้าเช็คแล้วค่ะวันนี้ไฟขึ้นกรุงเทพเต็มทุกที่นั่งมีว่างอีกทีก็พรุ่งนี้เที่ยงเลยค่ะ
2: นี่รอไม่ไหวแล้วค่ะนี่เป็นห่วงคุณพ่อนี่จะนั่งรถทัวร์ไปค่ะก็จะถึงก็เช้าพอดี
1: คุณนี่กำลังไม่สบายใจป้าไม่อยากเดินทางคนเดียวเลยนะคะ
3: นั่นน่ะสิครับ

0: าที่ไปหาชนิกาที่บ้านปามาแล้วไม่เจอเขามาหาปาที่นี่หรือเปล่า
1: คุณนี่เพิ่งออกไปค่ะ
0: ไปไหน
1: ไปกรุงเทพค่ะ
0: ไปยังไงแล้วไปทำไม
1: พี่ธงเป็นคนขับพาไปค่ะคือว่าเดี๋ยวๆพี่ชินภัทรคะเดี๋ยวค่ะพี่ชินภัทร
2: พี่ฟังกันเลย

0: คนนี้ตายเลย
1: แล้วแกกล้าดียังไงมาเอาคนของฉันไปอ่ะ
2: คุณมากไปแล้วหรือไง
1: นี่คุณใช้น้ำตาอ่อนอ้อนให้มันพาไปกรุงเทพใช่ไหมแต่น้ำตาของคุณมันใช้กับผมไม่ได้ผลหรอกคุณรับเงินผมไปแล้วคุณไปไหนกับใครไม่ได้ทั้งนั้นครับไปไอ้ชิน
2: คุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะพระแสงคุณหมอว่ายังไงบ้างอาการคุณพ่อแย่ลงหรือเปล่าคะพระแสง
3: ดีขึ้นแล้วค่ะ
2: นี่ขอสายคุณหมอได้ไหมคะพระแสง
3: สักครู่นะคะคุณนี้คุณหมอคะ
4: ครับ
3: ช่วยพูดกับลูกสาวคนไข้หน่อยสิคะ
4: ได้ครับสวัสดีครับ
2: คุณหมอคะคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะทำไมความดันคุณพ่อถึงต่ำคะ
4: ผู้ป่วยที่นอนนิ่งๆอยู่บนเตียงนานๆเนี่ยมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายนะครับเดี๋ยวหมอจะให้ยาฆ่าเชื้อแบบครอบคลุมไปก่อนแล้วหมอจะหาสาเหตุดูว่าเกิดการติดเชื้อจากตรงไหนการพ่อเชื้อเนี่ยใช้เวลาประมาณ3วันนะครับแต่ตอนนี้อาการไม่น่าเป็นห่วงครับ
2: ฟังแบบนี้ดิฉันค่อยสบายใจขึ้นหน่อยค่ะ
4: งั้นเดี๋ยวหมอขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: คุณนี่ขาเมื่อกี้ป้าใจเสียหมดเลยค่ะ
2: ตอนนี้นี่กำลังจะขึ้นกรุงเทพนะคะป้าแสงแต่วันนี้อยู่ได้แค่วันเดียวเพราะว่าวันจันทร์นี้ต้องกลับมาทำงานค่ะ
3: โอ้ยมาแป๊บๆก็ต้องกลับเดินทางเหนื่อย
5: ไม่รอให้หยุดยาวสิคะ
3: คุณนี่ค่อยขึ้นมาทีเดียวจะได้อยู่กับคุณท่านหลายๆวันด้วย
2: ถ้าคุณหมอยืนยันว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงงั้นวันนี้นี้ไม่ไปแล้วนะคะป้าแสงป้าแสงโทรมาเล่าอาการคุณพ่อให้นี้ฟังบ่อยๆนะคะ
3: ค่ะคุณนี
2: ้คุณพ่อฉันความดันต่ำรู้จักไหมคำว่าเห็นใจอ่ะน้ำใจอ่ะมีบ้างไหมทางนี้กลับบ้านทีค่ะคุณปานทง
6: ได้ครับคุณพ่อคุณนี้เขาอาการสุดคุณนี้ก็เลยอยากไปเยี่ยมแต่หาตัวเครื่องบินไม่ได้ฉันก็เลยอาสาขับรถพาคุณนี้ไปเยี่ยมพ่อที่กรุงเทพแกมันไม่มีน้ำใจความเป็นจริง

0: ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
1: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และก๊อซยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
0: ภูเขาไฟลาวา
1: Formos Omega Smart Super Go
2: อุณหภูมิประเทศไทยอาจพุ่งสูงหนังศีรษะคันและรังแคใหม่เคลียร์ไอซ์คูลเมนทัลยันลงมากถึง4องศาช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% เคลียร์แค่สระก็เย็นสุดขั้ว
3: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
4: กรกฎาคมนี้เจ้าแซ่บเฟอร์จะกลับมาอีกครั้งจัดเต็มร้านเด็ดกว่าร้อยร้านค้าและความอร่อยมากกว่าพันเมนู24กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้รวมสายกินมาฟินร้านเด็ดที่อลายพาร์คฮอลล์ชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่
5: พบแน่นอน
6: เจ้าแซ่บเฟอร์ค่ะ
7: เมย์ลินดีใจนะคะที่ได้มาเจอพี่อีก
8: กูจะไม่ดูว่าใครส่งอะไรมา
9: ไม่ค่ะเพราะนี่เป็นเวลาดินเนอร์กับน้องนินนะคะ
10: เราจุงมือกันเข้าไปนะ
11: อาการแบบนี้หึงพี่ชัวร์
12: ทำไมหนูต้องหึงพี่ด้วยเรากำลังจะหย่ากัน
13: หนูชอบพี่รันใช่ไหมจ๊ะ
14: คุณป้า
15: กอดไว้แบบนี้แหละขอบคุณ
4: วันฝันวันวิวาคืนนี้20นาฬิกา30นาที
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ฟังพี่เวล่าพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะ

0: ดีขนาดนั้น
1: แต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
2: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
3: ฉันไม่เคยที่จะใส่ใจ
4: สนับสนุนโดยรสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จไฮคิวพลัสซุปเปอร์โกล

0: ชิญครับ
1: ถ้าไม่ได้คุณปานทงนี่แย่เลยค่ะ
0: ยังไงก็ส่งข่าวเรื่องคุณพ่อให้ผมรู้ด้วยนะครับ
1: ค่ะ

0: ไอ้ทงพ่อคุณนี้เขาอาการหนักมากเลยเหรอวะ
1: แกสนใจด้วยเหรอไอ้ชิน
0: ถ้าแกไม่อยากตอบก็ไม่ต้องตอบ
1: ชิน
0: ทำไม
1: เฮ้ยคุณนี่เขามีหัวใจนะเว้ยแกใช้งานหนักแค่ไหนเนี่ยเขาทนได้เว้ยแต่แกช่วยถนอมน้ำใจเขาได้ไหมฮะทำไมวะเกิดมาทั้งทีเนี่ยไม่คิดจะทำดีกับใครเลยไง
0: ไอ้ทงนี่แกเห็นฉันยอมหน่อยได้คืบจะเอาศอกเหรอวะแกไม่ต้องมาสอนฉัน
1: คนอย่างแกมันสอนไม่ได้หรอกเว้ยชินมันเลวเข้าเส้นแล้ว

0: อภิธงไม่พาคุณนิดไปส่งกรุงเทพแล้วหรอคะ
1: คุณนิดก็คุยกับหมอแล้วหมอบอกว่าพ่อไม่เป็นไรมากคุณนิดก็เลยไม่ไปอ่ะอีกอย่างนะพี่ว่าเขาคงไม่อยากมีเรื่องไอ้ชินด้วยล่ะสงสารคุณนิดเนาะคงรักพ่อมากเลย
0: ค่ะก็ที่คุณนิดต้องยอมทนทำงานกับพี่ชินภัทรก็พอต้องหาเงินไปช่วยรักษาคุณพ่อนี่แหละค่ะ
1: แล้วป้ารู้เรื่องนี้ได้ไง
0: คุณนิดเล่าให้ฟังนะคะแต่คุณนิดเธอกลัวพี่ชินภัทรมากๆเลยนะคะแต่ก็ต้องยอมเสี่ยงเพราะความกตัญญูทั้งที่รู้ว่าพี่ชินภัทรเคยทำอะไรเอาไว้ถ้าเป็นคนดีมากนอกจากจะดีแล้วยังเป็นคนเสียสละด้วยนะคะยอมเอาตัวเองไปเสี่ยงเพื่อพ่อ
1: ชีวิตพี่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเจอผู้หญิงแสนดีแบบนี้หรือเปล่า
0: ผู้หญิงแสนดีเนี่ยมีเยอะค่ะแต่แสนดีแล้วถูกใจพี่ธงด้วยหายาก
1: เคยบอกพี่ว่าถ้ามีผู้หญิงคนไหนเนี่ยทำให้พี่ลืมเรื่องราวเศร้าๆในอดีตได้ป้ายินดีที่ให้เขาเป็นพี่สะใภ้ใช่ไหมพี่ว่าพี่เจอผู้หญิงคนนั้นแล้ว

0: ายโกรธผมหรือยัง
1: ฉันมีสิทธิ์โกรธนายจ้างด้วยเหรอคะ
0: วันนี้คุณไม่ต้องไปกรีดยางก็ได้นะ
1: คุณพ่อฉันอาการไม่ค่อยดีค่ะอาจจะต้องรักษาตัวนานกว่าที่คิดฉันต้องตั้งใจทำงานเพราะว่าถ้าคุณไล่ฉันออกฉันก็ไม่มีเงินรักษาคุณพ่อ

0: ุณจินภัทรครับวันนี้ดูคุณชนิกาดูซึมๆนะครับ
1: พ่อเขาป่วยนะ
2: คุณชนิกาชนิกาคุณชนิกาชนิกา

0: ค่าซ่อมพร้อมเนี่ย
1: ร้อนเงินดับไว
2: ร้อนเงินดับไวยืมไลน์ดีกว่า
1: อนุมัติไววงเงินสูงสุด 800,000 แอดเลยแอดไลน์ BK กู้ถ้าพี่จะไปแล้วชำระคืนไหว
3: อยากผมยาวสวยทำไงดี
4: ใช้ซันซิลแคลเซียมลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
5: คุณทลินเนี่ยเป็นคนดีจริงๆเลยนะคะ
6: ถ้าคุณรู้จักผมมากกว่านี้คุณจะเปลี่ยนคำพูดก็ได้เลย
5: แต่สันอยากรู้จักคุณมากขึ้นค่ะ
7: พี่สอนี่เสียมารยาทจริงๆเลยเป็นอะไรคะทำท่าอย่างกับคนท้อง
8: ละครฮิตเสาร์อาทิตย์จำเลยรักเสาร์อาทิตย์ 8:45 น
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ถ้าแม่อยากเจอผมจริงๆแม่จะไปหาผมเมื่อไหร่ก็ได้
11: เมื่อไหร่ก็ได้ของแกแต่ไม่ใช่ของฉันวันนี้ของฉันมีค่ามากกว่าวันพรุ่งนี้พอเรารู้ว่าเรามีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรชีวิตเราก็มีเป้าหมายเราก็ต้องทำให้มันเป็นจริงพอถึงเวลาที่เราต้องตายเราก็จะได้ไม่ต้องเสียดายเวลาที่ผ่าน
8: The Running เงินงานความรักคืนพรุ่งนี้ 20:25 น
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: มอบความอร่อยด้วยวิสกัสครบคุณค่าสารอาหารพร้อมคุณประโยชน์จากเนื้อปลาแท้ๆให้เจ้าเหมียวสุขภาพแข็งแรงวิสกัส3รสชาติใหม่เนื้อปลาเพิ่มขึ้นรสชาติที่เหมียวพอใจ
13: คุณอาจเห็นการเล่นสนุกแต่เขากำลังเรียนรู้ S26 Go 3มีดีที่สุดผสมอัลฟาสปริงโกไมอีลินทุกการเรียนรู้ยิ่งใหญ่เสมอ S26 Go 3ผสมอัลฟาสปริงโกไมอีลิน
14: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
15: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้

ิทุอุมินนะคะเมื่อคืนใครนอนไม่หลับน้องนอนไม่หลับตื่นมามันกระจับกระจายนอนไม่ค่อยจะเต็มอิ่มหรือบางคนไม่ได้นอนเพราะตีกับหมอนของที่บ้านมันใช้มานานมันยุบมันยวบมันแข็งฉะนั้นการเลือกหมอนสำคัญและจำเป็น

0: อนนี้ไม่รู้สึก
1: ลองหยิบลองหยิบตัวถังเช่าเคี้ยวเลยครับตุ๋นเสร็จเนี่ยถังเช่ากินด้วยนะ
0: นี่แหละครับ
1: ครับเอาเลยเนี่ยเคี้ยวเลยเป็นไงครับอร่อยนะกรุบกรุบ
0: ลักษณะท่านผู้ชมดูหน้าผมเหมือนผมเคี้ยวหญ้าอ่อนอยู่ไงไม่รู้ ไม่มีรสแล้วครับ
1: ครับเพราะมันไปอยู่ในน้ำแหละครับ
0: ครับ
1: แต่มันก็ยังมีสารอาหารเหลือบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตุ๋นถังเช่าก็อย่าทิ้งกินให้หมด
0: โอ้ครับ
1: หรืออีกวิธีนึงซึ่งง่ายขึ้นไปอีกก็คือหยิบมาหนึ่งตัว
0: ครับผม
1: ใส
0: ่น้ำร้อนลงไปเลย
1: อย่างนี้แหละครับ
0: แช่กินจนกว่าจะไม่มีรส
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเราได้มาปุ๊บเนี่ยเราก่อนเรารับประทานเราอยากจะรู้ว่าของเรานี่แท้ไม่แท้มีวิธีดูเพิ่มเติมไหม
1: นอกจากเมื่อกี้นี้
0: ที่เราคุยกันไป
1: แล้วว่
0: า
1: เรื่องขาเรื่องตัวอะไรพวกนั้นใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: มันมีอีกอันหนึ่งซึ่งมันจะมีถังเช่าบางชนิดซึ่งเขาปลอมโดยที่เอาแป้งมาทำ
0: เอาแป้งมาทำแล้วก็ทาสีที
1: ่หรือว่าเป็นถังเช่าบางพัน
0: ของบางพันที่ไม่ใช่
1: แบ
0: บนี้
1: ที่มันไม่ใช่ถังเช่าแบบยานะครับมันจะมีของจริงเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะแบบนี้พอหักมาเนื้อข้างในจะเป็นสีขาว
0: อ๋อตันอย่างนี้เลยนะครับ
1: เนื้อข้างในจะเต็มไปด้วยนี่คือเนื้อเห็ดเป็นสีขาวผิวมันจะเป็นสีเหลืองคุณนิโน่สังเกตระหว่างเนื้อกับผิวเนี่ยมันจะชัดเจนแยกชั้นกันชัดๆผิวจะบางๆนะครับแล้วตรงกลางจะเห็นเป็นรอยเล็กๆเป็นรูปตัว V
0: ครับผม
1: นะครับซึ่งรูปตัว V เนี่ยมันคือส่วนที่หลงเหลือของระบบทางเดินอาหารของหนอนอยู่
0: ที่พี่คุยไว้ตั้งแต่ต้นเหมือนกัน
1: ถ้าเผื่อบางเป็นถังเช่าบางชนิดไม่มี
0: ไม่มี
1: ถ้าเผื่อถังเช่าปลอมที่ทำมาจากอื่นไม่มีแน่นอน
0: ถ้าหากออกมากลวงปั๊บ
1: ไม่ใช่
0: อาจจะเป็นรถด่วนยัดไส้มานะครับไม่ใช่
1: แล้วก
0: ็ครับ
1: มีอีกอันนึงมันมีถังเช่าปลอมอีกชนิดหนึ่งซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ถังเช่าปลอ
0: ม
1: คือเขาเอาถังเช่าไปต้มน้ำแล้วรอบนึงเสร็จแล้วมาทำแห้งแล้วมาขายเรา
0: เอาน้ำไปกินซะแล้ว
1: น้ำไปกินแล้วรอบนึง
0: ทำไมช่างฉลาดแบบนี้แต่เป็นการฉลาดที่แย่มากหลอกลวง
1: เราก็จะดูได
0: ้ครับผม
1: เราจะดูได้ก็คือถ้าเกิดเป็นของดีเนี่ยสังเกตว่ามันจะไม่มีมันจะเป็นสีขาวแล้วก็เหลืองเนี่ยชัดเจนถ้าเกิดไปต้มแล้วสีเหลืองจากผิวมันจะซึมเข้าไปแพร่เข้าไปอยู่ในสีขาวจะเห็นเป็นชั้นสีเหลืองจางๆระหว่างผิวกับเนื้อของมัน
0: โอเคอ
1: ันนั้นคือถังเช่าที่โดนต้มไปแล้วรอบนึงถ้าเกิดไปซื้อมาก็โดนต้ม
0: เอาละครับ
2: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: มาคุยตอบข้อข้องใจเรื่องถังเช่ากันดีกว่านะครับเพราะว่ามีทั้งสิ่งที่หลายๆคนอยากทราบเรื่องราวดีๆของเขาแต่บางคนก็ยังไม่มั่นใจไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จหรือว่ามีโทษทางด้านไหนบ้างหรือเปล่านะครับวันนี้มาไขข้อข้องใจกันเขาบอกว่าถังเช่าที่เป็นหนอนเนี่ยมันทานเข้าไปมีทั้งหนอนมีทั้งเห็ดสองอย่างเลยเมื่อกี้บอกเห็ดไปเติบโตเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งที่ไปเติบโตอยู่ในตัวหนอนแล้วมันก็ออกมาจากตัวหนอนได้แล้วถ้ามันกินเข้าไปในร่างกายอ่ะเขาบอกว่าหนอนจะไปโตในร่างกายเราได้ไหมไปแพร่พันธุ์ได้ไหมหรือว่าไอ้ตัวเห็ดมันไปแพร่พันธุ์ของเราได้ไหมอย่างเงี้ย
1: ก็ฟังดูมันน่ากลัวนะ
0: น่ากลัว
1: ว่าหนอนแล้วก็ไปควบคุมหนอนอะไรพวกนั้นต้องบอกงี้ครับเห็ดกับหนอนเนี่ยมันเป็นคู่กันเห็ดชนิดนี้เนี่ยไม่สามารถจะไปเจริญเติบโตกับหนอนชนิดอื่นได
0: ้
1: ก็ต้องเป็นหนอนชนิดเนี้ยนะก็คือพอเห็ดตัวเนี้ยพอมันไปแตะผิวหนอนมันมีการสื่อสารกันมันทำให้เห็ดสามารถจะสร้างท่อทะลุผิวเข้าไปได้เป็นหนอนชนิดอื่นไม่สร้างนะเพราะฉะนั้นเป็นคนไม่ต้องห่วงเลย
0: ครับผม
1: อันที่2ระบบภูมิคุ้มกันของคนเราเนี่ยซับซ้อนกว่าหนอนมากเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเรากินสปอร์เห็ดเข้าไปสปอร์นั้นจะไม่เจริญเติบโตในคนได้แน่นอนเหมือนกับเวลาเรากินสปอร์ยาอื่น
0: ๆครับ
1: ลิ้นจืออะไรพวกนี้ก็ไม่เจริญแน่นอนเพราะว่าลงไปแล้วระบบภูมิคุ้มกันเราจริงๆระบบการย่อยของเราเนี่ยก็ทำลายหมดแล้วแล้วผิวเราเนี่ยเห็ดไม่มีทาง
0: ไม่มีทางงอก
1: ไม่มีทางงอก
0: ทางเช่านี่ปลอดภัยแค่ไหนมีการมีผลวิจัยออกมายังครับ
1: มีผลวิจัยมากเลยครับแล้วก็ปลอดภัยสูงทีเดียวยกเว้นถังเช่าบางพันธุ์ที่ไม่ใช่ถังเช่าแท้บางชนิดก็มีพิษได้ต้องระวังนะครับ
0: มีคนถามเจอไม้เสียบมันยังไงครับไม้เสียบอยู่ในถังเช่าเนี่ย
1: ครับเวลาเขาเก็บถังเช่าเนี่ย
0: ครับ
1: ต้องไปขุดจากดินขึ้นมาแล้วถังเช่าใหม่ๆตัวมันจะอ่อนนิ่มแล้วบางครั้งขุดพลาดตัวมันขาดจากกันตัวมันขาดจากกันเนี่ยวิธีการของชาวบ้านเขานะฮะแล้วก็วิธีนี้ใช้มานานมากแล้วเรียกว่าเป็นทั่วไปในคนที่ทำถังเช่า
0: คือเสียดาย
1: ก็ใช่ครับก็ประมาณนั้นแหละว่าเพราะเวลาเขาขุดถังเช่าเขาคิดค่าแรงเป็นตัวละเท่าไหร่แล้วแต่สถานที่แล้วแต่ความสูงแล้วแต่ความยากในการเข้าถึงซื้อขายกันก็ซื้อขายกันเป็นตัวเพราะฉะนั้นเวลาเขาซื้อขายกันเขาพยายามให้เป็นตัวมากที่สุดนะครับก็จะวิธีการของชาวบ้านทุกที่ก็คือใช้ไม้เสียบใช้ไม้ก็อาจจะเป็นก้านไม้ไผ่ก้าน
0: เล็กๆหน่อย
1: ซึ่งไม้เนี่ยเวลาไปต้มยาถ้าเกิดเราไปใช้ต้มใช้ตุ๋นมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับยกเว้นแต่ว่าบางที่ใช้โลหะเพื่อเพิ่มน้ำหนักอันนี้ก็จะเป็นอันตราย
0: โอ้ก็ต้องไว้ใจได้จริงๆ
1: ถ้าเผื่อเจอไม้เสียบเนี่ยก็อาจจะต้องขอโทษแทนคนที่เบรคเขานะครับเพราะว่า
0: แต่เป็นวัฒนธรรมของเขาอยู่แล้
1: ว
0: เขาเก็บมาตั้งแต่บรรพบุรุษเขาเขาก็ใช้ไม้เสียบว่าตัวมันขาด
1: แต่ถ้าเผื่ออย่างเกรดดีๆเนี่ย
0: ไม่มีเลยแน่ๆเขาคัดกันละ
1: ก็ดึงพยายามดูดึงกันว่าให้ไม่มีไม้นะครับแต่นั้นเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเจอไม้เสียบไม่ใช่ว่าเราตั้งใจจะไป
0: โกงหรือว่าอะไรนะเป็นวิถีของชาวบ้าน
1: ว
0: ิ
1: ธ
0: ี
1: การเก็บของเขาไม่งั้นแล้วไม่ได้ตังค
0: ์แล้วการเก็บรักษาล่ะครับ
1: ถ้าเผื่อซื้อมาน้อยๆนะครับก็ซื้อมาก็กินเลย
0: อ
1: ย่าไปเก็บนาน
0: อย่าไปเก็บนาน
1: ถ้าเผื่อเราซื้อเป็นกิโลนะครับผมจะแนะนำว่าให้แบ่งเป็นถุงเล็กๆๆซองเล็กๆนะครับถ้าจะใส่ซองซิปก็ได้หรือจะใส่ถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ย
0: ทำสูญญากาศไปเลย
1: แบบนี
0: ้ใส่ซองฟลอย
1: ครับใส่ซองฟลอยดูดถ้าเกิดมีอุปกรณ
0: ์ดูดอากาศออกซะ
1: เสร็จแล้วเก็บแช่แข็งเอาไว้แช่ช่องฟรี
0: ซอ๋อแช่ฟรีซได้เลยนะครับ
1: แช่ช่องฟรีซสมมติซื้อมาทั้งหมดเยอะๆหน่อยแล้วก็ซอยเป็นซองเล็กๆหากล่องล็อก
0: ครับ
1: นะครับเสร็จแล้วก็เอาเก็บในช่องฟรีซ
0: คือไม่ได้ให้ตัวเนี้ยสัมผัสกับฟรีซเลยแต่
1: ม
0: ี
1: กล
0: ่
1: อง
0: หุ้มไว้อีกทีก็เท่ากับว่าเป็น2ชั้นแหละ
1: 2ชั้น
0: ชั้นแรกคือสูญญากาศด้วยฟลอยด์แล้วชั้นที่2ก็คือมีกล่องนะครับเพื่อไม่ให้น้ำมากระทบ
1: ถ้าเผื่อไม่มีสูญญากาศก็ใช้ซองซิป
0: ก็ได้แล้วก็ใส่กล่องอย่างที่พี่บอก
1: แต่ว่า
0: ที่พี่ว่า
1: ข้อสำคัญก็คือเวลาออกมา
0: ครับ
1: ก็วางให้มันหายเย็นก่อนหายเย็นจนมันไม่มีเหงื่อแล้วค่อยเปิดแล้วก็หยิบเราอาจจะสมมติ
0: ซองจะได้ไม่เข้า
1: ซองนึงเนี่ยทานได้เท่าไหร่สมมติซองละวันเราอยากจะทานอาทิตย์นึงก็หยิบมา1อาทิตย์ หนึ่งสัปดาห์หนึ่งอย่าหยิบเข้าหยิบออกบ่อยนะ
0: เอาละครับวันนี้ท่านผู้ชมครับเราก็ได้พูดคุยกันถึงถังเช่านะครับสมุนไพรที่เรียกได้ว่าฮอตฮิตมากตอนนี้อย่างน้อยก็มีเกิดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับติดตัวกันไปเพื่อที่เวลาถ้าคุณจะไปซื้อหรือเอามาใช้คุณก็รู้จักหน้าที่การทำงานสรรพคุณนะครับรวมไปถึงลักษณะที่ดีของถังเช่าว่าต้องเลือกซื้ออย่างไรนะครับไม่มากก็น้อยแล้วสัปดาห์หน้า
2: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่

เพื่อนๆคนไหนมีน้ำมันรำข้าวอยู่ในห้องครัวบ้างคะแล้วรู้ไหมว่าเจ้าน้ำมันรำข้าวเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายของเราบ้างฟังคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วเราจะรู้กระจ่างแท้เกี่ยวกับน้ำมันรำข้าวเลยค่ะน้ำมันรำข้าวคืออะไรน้ำมันรำข้าวก็คือน้ำมันพืชชนิดนึงนะคะที่สกัดมาจากส่วนสีน้ำตาลของตัวเมล็ดข้าวนั่นเองซึ่งจะอุดมไปด้วยสารมีประโยชน์มากมายเลยเอาเฉพาะตัวเด่นๆนะตัวแรกคือแกมมาโอลิซานอลค่ะตัวถัดไปก็จะเป็นกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือที่เราเรียกกันว่ามูฟานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโอเมก้า9โอเลอิกแอซิดนะคะโอเมก้า6ไลโนเลอิกแอซิดและโอเมก้า3ไลโนเลนิกแอซิดนั่นเองค่ะทีนี้หมอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าแกมมาโอลิซานอลค่ะว่ามันคืออะไรให้ประโยชน์ยังไงกับร่างกายของเราบ้างแกมมาโอลิซานอลนะคะก็คือส่วนที่เกิดมาจากตัวสเตอรอลรวมกับตัวเฟอรูลิกแอซิดนะคะออกมาเป็นตัวแกมมาโอลิซานอลนั่นเองซึ่งสารตัวนี้นะคะจะอยู่ในพวกของจมูกข้าวนะคะรำข้าวรวมถึงพวกธัญพืชไม่ขัดสีหรือโฮเกนั่นเองค่ะแล้วถามว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะอันดับแรกเลยเขาสามารถชะลอวัยต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกได้ค่ะซึ่งก็คือเขาสามารถเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ได้หรือเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระได้นั่นเองค่ะรวมถึงเขายังมีฤทธิ์เรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือก็คือต้านการอักเสบในร่างกายของเรานั่นเองทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะตัวแกมมาโอลิซานอลนะคะยังสามารถช่วยลดไขมันเลวหรือที่เราเรียกกันว่า LDL ได้ด้วยค่ะผ่านกลไกหลายๆกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการกำจัดทิ้งของตัว

คอเลสเตอรอล LDL นี้นั่นเองทำให้ระดับไขมัน LDL ในเลือดของเราลดน้อยลงได้นั่นเองค่ะทีนี้ไอเจ้าน้ำมันรำข้าวที่มีแกมมาออริซินอลเนี่ยจะช่วยเราได้ขนาดนั้นเลยเหรอมีงานวิจัยค่ะที่บอกไว้ว่าการทานน้ำมันรำข้าว30กรัมต่อวันหรือถ้าจะให้ประมาณก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะติดต่อกันประมาณ5สัปดาห์เนี่ยจะช่วยลดไขมัน LDL ได้มากถึง 7% เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าทานเฉพาะตัวแกมมาออริซินอลเพียวๆนะคะประมาณ50มิลลิกรัมต่อวันนะคะต่อเนื่องกันประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปก็ช่วยลด LDL ได้เช่นกันค่ะทีนี้พอเราลด LDL ได้นั่นก็หมายความว่าเขาช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นั่นเองทีนี้เราจะเอาน้ำมันรำข้าวมาประกอบอาหารได้ยังไงบ้างนะคะข้อดีอย่างแรกของเขาเลยก็คือน้ำมันรำข้าวมีกลิ่นที่ไม่แรงเลยค่ะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติเลยไม่ทำให้อาหารเสียรสชาตินั่นเองและที่สำคัญอีกอย่างนะคะนอกจากน้ำมันรำข้าวจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว 40% แล้วยังมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึง 20% ซึ่งในจุดนี้นะคะจะทำให้น้ำมันรำข้าวของเราทนความร้อนจุดเกิดควันค่อนข้างสูงค่ะสามารถใช้ได้ทั้งทอดทั้งผัดเลยแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะดีที่สุดคือสามารถนำมาเหยาะทานกับสลัดได้ก็ดีค่ะเหล่านี้นะคะจะสามารถรักษาคุณภาพของตัวแกมมาออริซินอลได้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วทำไมหมอถึงอยากจะให้เพื่อนๆ เปลี่ยนน้ำมันในห้องครัวให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวน่ะหรอคะหมออยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราทานอาหารที่มีโอเมก้า6เยอะเหลือเกินค่ะโอเมก้า6นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆตามมามากมายสัดส่วนของอาหารนะคะที่หมอจะแนะนำคือให้มีสัดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3เนี่ยประมาณ4ต่อ1ค่ะนั่นคือสัดส่วนที่เหมาะสมแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะในอาหารทุกวันนี้ของเรามีสัดส่วนโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ถึง15ต่อ1เลยค่ะมากกว่าหลายเท่าเลยดังนั้นเทคนิคของเราคือเราจะทำยังไงให้เราลดโอเมก้า6ลงและเพิ่มโอเมก้า3ขึ้นมาซึ่งหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือการเปลี่ยนน้ำมันจากน้ำมันที่มีโอเมก้า6เยอะอย่างน้ำมันพืชชนิดอื่นให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวที่มีปริมาณโอเมก้า3เยอะขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันรำข้าวก็จะช่วยให้เรารักษาสุขภาพได้มากขึ้นนั่นเองและเหตุผลต่อไปที่หมออยากจะให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันรำข้าวก็อย่างที่ได้พูดไปค่ะว่ามีปริมาณของไขมันอิ่มตัวมากถึง 20% ทำให้เขาทนความร้อนสามารถใช้ได้ทั้งผัดได้ทั้งทอดรวมถึงกลิ่นก็ไม่แรงด้วยทำให้รสชาติอาหารของเราไม่เพี้ยนไปนั่นเองค่ะรู้สึกไม่ฝืนเมื่อต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเองแต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าเห็นน้ำมันรำข้าวหมอบอกว่าทนความร้อนก็จะนำไปทอดนานๆได้เสียขนาดนั้นจริงๆไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเขายังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ถึง 40% การที่เราให้น้ำมันรำข้าวเจอกับความร้อนนานๆยังคงทำให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเปลี่ยนสภาพและเสื่อมสภาพกลายเป็นกรดไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นกันดังนั้นหลีกเลี่ยงการถูกความร้อนนานๆด้วยนะคะอย่าทำจนไหม้จนเกรียมเกินไปนะโดยสรุปแล้วนะคะหมอจะมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวนะคะหมอก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันให้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะด้วยประโยชน์ที่ว่าเขามีเรื่องของการชะลอวัยนะคะต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกโดยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าตัววิตามินอีมากถึง6เท่ารวมถึงยังช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบแอนตี้อินฟลามเมชันด้วยเช่นกันและที่สำคัญนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการลดไขมัน LDL ได้ด้วยดังนั้นนะคะการเปลี่ยนจากน้ำมันพืชโดยทั่วไปมาเป็นน้ำมันรำข้าวจึงมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมหาศาลเลยนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังทนความร้อนกลิ่นไม่แรงทำให้เราสามารถกินอาหารเพื่อสุขภาพได้โดยที่ไม่ฝืนจนเกินไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปดีๆสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งทิ้งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะ

ารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าว

จมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุดแนทช้อปปิ้งจึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง

0: คนนะครับอาจจะเคยผ่านหูกับคำว่าออริจินอลนะครับอย่างในน้ำมันรำข้าวก็จะมีสารออริจินอลอยู่ขวดนี้มีถึง 8,000 ppm แต่หลายคนอาจจะมีคำถามครับว่าเจ้าออริจินอลเนี่ยมีแล้วดีอย่างไรบทบาทเขาคืออะไรบ้างวันนี้เราหาคำตอบกันครับอาจารย์ครับออริจินอลมีในน้ำมันรำข้าว
1: ค่ะ
0: เรารู้แหละว่าดีแต่ดียังไงครับ
1: ก็คือออริจินอลเนี่ยนะคะมันเป็นสารที่เราเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระ
0: okay.
1: ค่ะชื่อมันก็บอกนะคะต้านอนุมูลอิสระ
0: ก็
1: ค
0: ือ
1: ลดอนุมูลอิสระในร่างกายเราทีนี้อนุมูลอิสระมาจากไหนได้บ้างมาจากแสงแดด

0: แสง UV
1: นะคะ UV ครับผม
0: ควันพิษนะคะเราไปรับรังสีจากการไปเอ็กซเรย์ก็ได
1: ้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพเนี่ยครับอาจารย์ถ้าไม่ได้เรื่องร้ายแรงอะไรมากหลบการฉายรังสีดีกว่า
0: ดีกว่านะคะด
1: ี
0: ก
1: ว่
0: าอย่างบางคนเขาก็อย่างเรื่องของการไปตรวจเต้านมแมมโมแกรมก็ยังมีเรื่องว่าเอ๊ะควรจะไปตรวจประจำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะยังไงก็คือไปรับรังสีเข้าร่างกายนะคะ
1: เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงดีที่สุดให้น้อยที่สุด
0: ก็น้อยที่สุดค่ะถ้าบางทีหมอเขาก็จะไม่มั่นใจก็ให้ตรวจอัลตราซาวด์อย่างเงี้ยอ
1: ัน
0: นั้นก็จะเป็นวิธีนึงนะคะถ้าเราไม่อยากจะ expose กับรังสีนะคะ
1: ครับผม
0: แต่ถ้ามันมีความจำเป็นก็
1: ต้องยอม
0: ก็ต้องยอมค่ะทีนี้เราก็จะ expose กับพวกสารพวกนี้เยอะนะคะสูบบุหรี
1: ่สูบบุหรี่
0: ตัวร้ายเลยนะคะบุหรี่นี่เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับความพิษเข้าไปก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปนะคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราก็เลยลุกขึ้นมาว่าเราควรจะกินอาหารอะไรที่มันมีแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆอย่างผักผลไม้เป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยมันมีวิตามินซีมีวิตามินเอก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีซิลิเนียมซึ่งจริงๆเป็นแร่ธาตุแต่ทําหน้าที่มากกว่าแร่ธาตุก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแคโรทีนอยด์เรารู้ละสารสีส้มสารสีแดงสารสีม่วงทั้งหลายในเฟโวนอยด์
1: ครับผม
0: ไฟโตเอสโตรเจนอย่างเงี้ย
1: นะคะ
0: เยอะแยะมากมายเลยก็คือเราก็กินหลากหลายพอรู้ว่ามันมีเราก็กินหลากหลายแต่ไม่ต้องกระหน่ำกินจนล้นนะคะไม่ได้บอกว่ามีแล้วซดอ๋อมันมีออริจินัลเยอะซดครึ่งขวดเลยดีไหมหรือตื่นเช้ามาซดเป็นช้อนก็
1: ไม่จำเป็น
0: นะคะอันนี้ก็คือข้อดีนะคะทีนี้ก็ย้อนมาว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยจริงๆเป็นน้ำมันที่ผลิตในบ้านเราแต
1: ่
0: ก็จะมีที่นำเข้าจากจีนจากอินเดียนะคะที่ขายในตลาดบ้านเราแต่เราก็ควรจะสนับสนุนเนื่องมาจากว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน
1: บ้านเรา
0: ในบ้านเรานะคะตัวน้ำมันรำข้าวเองข้อดีที่เราเคยพูดไปบ้างแล้วก
1: ็
0: คือมันจะมีสัดส่วนของกรดไขมันตัวดีก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวจำได้ไหมคะนะคะก็มันจะมีสูงแต่ว่าสูงไม่เท่ากับน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันเมล็ดชาสูงที่สุดคือประมาณ 77% แล้วก็คาโนล่าออยล์นะคะรองลงมาก็คือรำข้าวจะมีประมาณ 48% นะคะของตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวมันเองก็คือมีโมโนอันแซดจูเรเตฟาตตี้แอซิดหรือเราเรียกว่ากรดไขมันไม่ประเชิงเดียวซึ่งตัวมันเองจะช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะในเลือดคือเราไปตรวจร่างกายแล้วเขาก็จะหมอก็จะบอกว่าคอเลสเตอรอลสูงนะก็คือคอเลสเตอรอลรวมซึ่งไม่ควรเกิน200นะคะตรวจเลขแล้วก็ตรวจไลอิดก็จะตรวจ LDL ก็คือเป็นตัวคอเลสเตอรอลชนิดหนึ่งก็คือที่มีความหนาแน่นต่ำ
1: เป็นตัวดี
0: นะตัวเลวค่ะ LDL
1: ครับ
0: ถ้ามันเยอะแปลว่ามันทำให้หลอดเลือดตีบนะคะ
1: LDL หรือ HDL คร
0: ับ LDL ค่ะ LDL คือตัวร้าย
1: L ตัว L อ๋อโอเค
0: มันคือ low density แปลว่าความหนาแน่นต่ำมันเหมือนทรายที่จมอยู่ในหลอดเลือดนึกถึงหลอดเลือดเหมือนท่อน้ำอะค
1: ่
0: ะก็หรือเกิดตะกรันในท่อน้ำก็จะทำให้หลอดเลือดตีบนะคะแต่ถ้า HDL เหมือนอยากย่อย
1: ตัวดีละ
0: ตัวดีค่ะเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้เวลาเราไปตรวจเลือดนะคะ
1: ค
0: ือคอเลสเตอรอลรวมหรือเขาจะเรียก TC คือ total cholesterol เนี่ยไม่เกิน200
1: ครับผม
0: นะคะ LDL ไม่เกิน130
1: ครับ
0: แล้วก็ตัว DHDL ยิ่งสูงยิ่งดีก็คือมากกว่า40น
1: ะคะครับ
0: ทีนี้ก็อันที่1ก็คือต้องกินน้ำมันดีน
1: ้
0: ำมันดีในที่นี้ก็คือต้องไฮมีเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ที่เราแถมมาในน้ำมันรำข้าวก็คือตัวที่เราคุยกันก็คือออริจินอลออริจินอลมันก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระต
1: ั
0: วหนึ่งที่มีอยู่ในข้าวนะคะแต่ว่าข้าวพอเราเอาไปบีบออกมาเป็นน้ำมันมันก็เลยมีออริจินอลถ้าเรากินข้าวกล้องเราก็ได้ออริจินอลเพราะว่ามันเอาแค่ข้าวกล้องคือสีเฉพาะข้าวเม็ดข้าวที่เอาแกลบออก
1: ค่ะ
0: ชั้นอื่นมันก็ยังเหลือเพราะฉะนั้นเรากินข้าวกล้องเราก็จะได้ออริจินอลแต่อันนี้ก็คือมีการไปบีบเอาน้ำมันออริจินอลมันก็เลยอยู่ในรำ
1: ครับผมและที่เขามีเป็นระดับด้วยนะครับอาจารย
0: ์
1: คนจำได้เลยสมัยเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมา 4,000 บางมา
0: 8,000
1: แล้วก็ไปถึง 10,000 กว่าก็มีละ
0: ค่ะหลักๆก็คือก็จะมีต่ำสุดเท่าที่เห็นในท้องตลาดนะคะก็คือ 4,000 ppm
1: ครับ
0: ก็อาจจะสงสัย ppm คืออะไร ppm คือ part per million

0: เลียนก็คือ1ส่วน1 1ในล้านส่วนก็คือถ้า 8,000 ก็แปลว่า 8,000 ส่วนในล้านส่วนนะคะ
1: คร
0: ับ ก็คือก็จะมี 4,000 มี 8,000 มี 11,000 หรือ 12,000 นะคะ
1: โอเคครับ
0: บางแบรนด์อาจจะมีถึง 20,000 แต่ว่าต้องวิเคราะห์ตัวอื่นด้วยว่ามันมีตัวที่ในกระบวนการผลิตมีตัวไม่ดีเช่นทรานแฟตมาหรือเปล่าสูงหรือเปล่าอันนั้นต้องไปวิเคราะห์ทรานแฟตต่อนะคะแต่เท่าที่เห็นขายกันในท้องตลาดก็น่าจะประมาณแม็กซิมัมน่าจะประมาณ12,000 ppm นะคะทีนี้ตัวออริจินอลนี่นะคะก็มีการทำวิจัยเยอะนะคะที่อาจารย์เอกราชได้ทำไว้เนี่ยนะคะก็คือเราก็เปรียบเทียบออริจินอลในน้ำมัน3ระดับที่มีปริมาณของออริจินอล3ระดับนะคะก็คือ 4,000 8,000แล้วก็ 11,000 นะคะเทียบกับกลุ่มที่คนเข้าร่วมวิจัยก็คือกลุ่มละ15 15 15แต่มีกลุ่มที่ 4,000 ที่ว่าจะออกไประหว่างกลางคันของการวิจัยนะคะ
1: อ๋ออันนี้ทำกับคนจริงๆ
0: ทำกับคนจริงๆค่ะก็คือเราก็ให้กินตามที่แนะนำต่อวันก็คือน้ำมัน6ช้อนชานะคะแล้วก็ทำให้ใส่อยู่ในอาหาร3มื้อก็คือเช้ากลางวันเย็นเราก็จะทำกับข้าวให้ผู้เข้าร่วมโครงการเลยที
1: ่
0: ม
1: ี
0: ไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะเป
1: ็
0: นกล
1: ุ
0: ่มคนแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาได้กินกลุ่มไหนนะคะก็มารับกับข้าวไป3มื้อนะคะตลอด4อาทิตย
1: ์อ๋อใช้เวลา4อาทิตย์
0: 4อาทิตย
1: ์เห็นความแตกต่าง
0: เห็นความแตกต่างค่ะก็คือ LDL ลดลงเนี่ยในถั่วเหลืองเนี่ยในกลุ่มที่กินถั่วเหลืองลดลงเหมือนกันแต่ลดลงน้อยมากคือ 0.8% คือ 4,000 ก็ลดลงนะคะ 8,000 ก็ลดลงมากหน่อย 11,000 ก็ลดลงมากขึ้นนิดนึงนะคะต่างกับ8,000 นะคะ
1: ก็คือเรียกว่าได้มีการพิสูจน์จริงๆ
0: อันนั้นก็คือพิสูจน์ด้วยตัวที่มันเป็นน้ำมันนำข้าวที่มันมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวสูงนะคะทีนี้ตัวออริจินอลเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างก็คือเราก็ใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งบางคนอาจจะเคยเห็นบนผลิตภัณฑ์บางอย่างเรียกสั้นๆว่า ORAC ORAC ก็คือ ORAC นะคะมันเป็นตัวหนึ่งที่เราใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของอาหารนั้นๆเราจะเคยเห็นนะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่บางยี่ห้อเคยเห็นอยู่ยี่ห้อหนึ่งเขาแปะที่ข้างหน้าเลยว่าค่าโอแลกเขาเท่าไหร่แล้วอีกค่าหนึ่งเราเรียกว่าค่าแฟบโอแลกกับแฟบมันเป็นวัดค่าความสามารถในการต้
1: านอนุมูลอิสระ
0: ของอาหารนะคะ
1: ครับเวลาที่เราใส่ใจกับพวกนี้ครับอาจารย์เราก็จะได้เขาเรียกเลยนะครับ nutrient dense เข้าไป
0: คือเราก็จะได้รู้ว่า
1: ที่รู้สึกว่ามันมีแต่แคลอรี่อย่างเด
0: ีย
1: ว
0: ใช่เราก็จะอ๋อมันมีออริจินัลแล้วมันมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้คุ้นๆว่าเคยมีตัวนี้นะคะมันก็จะทำให้ค่า OLAC เนี่ยนะคะกับแฟบเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเช่นในกลุ่มที่ใช้ตัวควบคุมคือน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยค่า OLAC ลดลงนะคะติดลบแต่ว่าค่าของ 4,000 8,000 11,000 ppm นี่ก็ขึ้นตามลำดับก็คือ 4.1% 8.6% 10.1%
1: เพราะฉะนั้นเห็นความแตกต่างได้จริงๆค่ะครับ
0: ทีนี้คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะ 8,000 กับ 11,000 ต่างกันไหมนะคะถ้าในค่าของแฟบนี่ใกล้เคียงกันมากคือ 7.4% กับ 7.6% คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะเราควรจะกินอันที่เป็น 11,000 มั้ยก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าทีนี้ก็มาดูว่าเอ๊ะราคาถ้าเราต้องไปซื้ออะค่ะว่าราคามันคุ้มไหมกับที่เราจะเพิ่มซื้อเพิ่มขึ้น
1: น
0: ะคะ
1: อัน
0: นี้ก็อันนั้นก็ไปคิดต่ออีกทีนึงนะคะว่าจะคุ้มไหมนะคะ
1: ถ้าแบบบางคนคิดว่าแบบว่าลงทุนเพื่อสุขภาพก็
0: ค่ะทีนี้ก็อาจจะไปเจออีกว่าออริจินอลเนี่ยมีการบรรจุในแคปซูลขาย
1: อันนั้นเป็นรูปแบบของอาหารเสริมละ
0: ค่ะเป็นรูปแบบอาหารเสริมก็จริงๆก็ไม่แนะนำนะคะคืออะไรก็ตามที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมันไม่ค่อยจะยั่งยืนแล้วมันก็สกัดแล้วเราก็ไม่รู้จะไปเสียเงินทำไมเยอะแยะนะคะถ้ามันมีอยู่ในอาหารชนิดนั้นเราควรจะกินในอาหาร
1: เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มองว่า
0: เอามาทำเป็นประกอบอาหารเท่านั้นนะคะ
1: ก็คือ
0: ก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระมันก็จะมีอยู่ตรงนู้นตรงนี้เราก็กินให้หลากหลายแล้วก็เราก็จะได้จากแหล่งต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: กลับมาที่ในเรื่องของคอเลสเตอรอลนิดหนึ่งครับอาจารย์ที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันจะมีคอเลสเตอรอลในเลือด และมันก็มีกับในอาหารนะครับความแตกต่างก็คือ
0: ความแตกต่างจริงคอเลสเตอรอลก็คือไขมันตัวนึงนะคะทีนี้มันก็มีอยู่ในอาหารเช่นเรารู้ว่าไข่เนี่ยมีคอเลสเตอรอลเยอะก
1: ็
0: คือไข่1ฟองจะมีประมาณ
1: 220
0: มิลลิกรัมต่อฟองนะคะใน1วันเนี่ยเราแนะนำว่าก็ไม่ควรได้รับเกิน300มิลลิกรัม
1: เพราะฉะนั้นก็ฟองเดียวแหละ
0: ค่ะฟองเดียวทีนี้มันก็จะมีในอาหารอื่นๆอีกเช่นปลาหมึก
1: ปลาหมึก
0: นี่มีเยอะมากเลยนะคะปลาหมึกนี่1ขีดจะมีประมาณ
1: 1,770 ครับนะฮะ
0: ค่ะแล้วก็จะมีที่
1: เรากุนเชียงไส้กรอกเครื่องในไข่แดงเนยพวกนี้ใช่มั้ยครับที่เรารู้สึกทั้งหลาย
0: หลักๆก็คือมันจะอยู่ในไขมันอิ่มตัวนะคะเพราะว่าก็จะมีกระแสว่าอ้าวปัจจุบันนี้เป็นที่รู้กันแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงตะกี้ตอนต้นชั่วโมงเราพูดถึงเวลาเราไปตรวจสุขภาพเราดูคอเลสเตอรอลรวมเราดู LDL ปัจจุบัน WHO ก็มาบอกแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูง
1: คือเป็นคนละเรื่องกัน
0: ค่ะ
1: ที
0: ่แต่ก่อนนะใช่ตอนแรกเนี่ยเขาก็โทษคอเลสเตอรอลในอาหารเราไม่ได้รับจากอาหารร่างกายก็สร้างนะคะร่างกายจะสร้างคอเลสเตอรอลจากอาหารนี่น้อยมากร่างกายสร้างขึ้นมาเองเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยจำเป็นต่อร่างกายนะคะคือไม่ได้บอกว่าไขมันนี่เลวหมดนะคะไขมันก็มีข้อดีบางคนนี่แบบกลัวมากไม่กินอะไรเลยนะคะเลี่ยงไขมันก็คอเลสเตอรอลในร่างกายเราเอาไปทำอะไรได้บ้าง
1: ค
0: ือในน้ำดีก็ต้องมีนะคะในเซ็กซ์ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนก็ต้องมีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นร่างกายก็สร้างนะคะทีนี้ก็มาประเด็นว่า
1: ตัวที่เราบอกว่าร่างกายสร้างเนี่ยถือว่าเป็นตัวในเลือด
0: ค่ะสร้างจากร่างกายค่ะ
1: ค
0: นะคะก็คือเสร็จแล้วทำไมก็มีคนบอกว่างั้นคอเลสเตอรอลในอาหารก็ไม่ควรจะมาจำกัดแ
1: ค
0: ่ที่300อันนี้ยังไม่มีการคุยกันนะคะ
1: ค
0: แต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าทุกวันนี้ยอมรับได้ว่าไข่กินได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่ากินได้วันละ7ฟองนะคะก็เดินสายกลางแล้วกันนะคะสรุปนะคะก็คือตัวที่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเวลาเราไปตรวจสุขภาพสูงก
1: ็
0: คือไขมันอิ่มตัวค่ะแล้วก็ไขมันทรานส
1: ์ก็คือบางส่วนเนี่ยก็คือว่ามาจากคอเลสเตอรอลในอาหารนี่แหละ
0: ก็คือเช่น
1: ยกตัวอย่าง
0: ยกตัวอย่างเช่นไข่มีคอเลสเตอรอล220มิลลิกรัมต่อฟองถ้าเรากินไข่ต้มมันก็มีแค่นั้นแต่ถ้าเราเอาไปเจียวด้วยน้ำมันหมูเจียวด้วยน้ำมันปาล์มซึ่งมีไขมันอิ่มตัวมันก็ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดขึ้นแน่
1: ๆครับโอเคแต่คือว่าอย่างที่เราต้องรู้ไว้ว่ามันไม่ได้มาจากไขมันในอาหารมันไม่ได้มาจากคอเลสเตอรอลในอาหารอย่างเดียวเพราะว่าร่างกายเราก็สร้างคอเลสเตอรอลด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์เราทิ้งท้ายไว้ง่ายๆดีกว่าครับสมมติเราอยากมีสุขภาพที่ดีวันนี้เรามองในเรื่องของคอเลสเตอรอลแล้วกันนะครับว
0: ่
1: าให
0: ้
1: คอเลสเตอรอลในเลือด
0: ลดลงไม่สูงใช่ไหมคะ
1: เอาขอในเลือดนะคร
0: ับ ขอในเลือดก็คือ
1: เ
0: พราะว่าขอในอาหารนี่ก็เลี่ยง
1: การกินอาหารเราก็เลี่ยง
0: ก็เลี่ยงกินได้ไหมกินได้ก็คืออยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแต่ในเลือดเนี่ยจะทำไงคะส่วนใหญ่คนที่สูงนะคะก็คือกินอาหารทอดยกตัวอย่างง่ายๆไขมันอิ่มตัวสูงนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว
1: ค
0: ืออยากจะเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์เชนจ์นะคะก็คือต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายอย่างที่เขาแนะนำก็คือ 20-40 นาทีต่อ
1: เอาพวกคาร์ดิโอวิ่งเดิน
0: ใช่ๆคาร์ดิโอเลยค่ะแล้วก็ทำให้ได้อย่างน้อย4ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็เป็นคนแอคทีฟก็คือที่เราเคยคุยกันเรื่องฟิสิคอลแอคทิวิตี้คือไม่ใช่คนนั่งจุ๊บปุ๊กนะคะก็คือควรจะต้องเดินมีแอคทิวิตี้ในชีวิตประจำวันค่ะเคลื่อนตัวเยอะๆนะคะที่ตัวร้ายเลยนะคะถ้าใครสูบบุหรี่จะต้องหยุดสูบบุหรี
1: ่ครับ
0: ค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปเต็มๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะทำให้สุขภาพไม่ดีที่เราพูดคือ end up สุดท้ายของไขมันในเลือดสูงก็คือโรคหัวใจและหลอดเลือดหลอดเลือดในที่นี้ก็คือหลอดเลือดสมองก็จะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ
1: ์ครับ
0: นะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเราอยากจะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆจากธรรมชาติก็
1: ค
0: ือต้องเพิ่มการกินผักผลไม้ให้เพียงพอ
1: ครับ เพียงเท่านั้นก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็คอเลสเตอรอลไม่สูงนะครับคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให
2: ้เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่ง

ริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shop